0: ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: กินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: จะเดี๋ยวไปโจทย์ยากอยู่นะครับจะคิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ร้าย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมสวัสดีครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ

0: ในเบื้องต้นเนี่ยของพันธุ์ไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร
0: ่
1: ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนต
0: ู้
1: เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแต่ก็ทีเดียวตาย
0: ทำไมเป็นยังไง
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
0: ครับ
1: เพราะไม่รู้ใจเขาต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
0: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันสิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
1: เราต้องมีตู
0: ้ตู้
1: นะคะค่ะมีตู้แล้วก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะ
0: แ
1: ล้วก็มีตัวกรอง
0: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี
1: ่มีได้มีได้มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
0: ครับ
1: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
0: ครับผม
2: แล้วไอ้ดินดำมันเขาเรียกดินอะไรครับเนี่ย
1: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
0: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
1: นำเข้า
0: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ นแต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลย
2: จ้ะแล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหมครับเนี่ย
1: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
2: มันจะไม่ขุ่น
1: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
0: เครื่องมือแพทย์เลยครับผม
1: เห็นไหม
0: ครับผม
1: ต้องมีเสียงนะของแท้ต้องมีเสียงแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
0: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยน
1: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
0: ครับผม
1: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ครับผม
1: สำคัญเรื่องความสะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
1: นั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
2: ครับผม
1: ก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
2: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
1: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
0: เป็นกฎเหล็กเลย
1: ก็ต้องทำ
0: ครับผม
3: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
1: อันนี้คือข้างหน้าตู
2: ้ครับผม
1: อันนี้คือข้างหลังตู้
2: ครับผม
1: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักจะได้อยู
0: ่
1: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
0: โอ้เป็น
1: นิดนึงใหม่นิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2ยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
2: ก็ได้แล้วนะ
0: น่าจะได้ครับดูแล้วเนี่ย
1: โอเค
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
0: ครับผม
1: บวกเกินสวยเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
0: ครับ
1: มันเราจัดที่บ้านเห็นไหม
2: ครับผม
1: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
0: สวยเรา
1: จริงนะ
2: เราถูกใจเราก็นะ
1: สวยเรา
0: พวกเราดูครับ
1: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ยที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ่ ต่มันลุงต้องกดไซส์ตัวเองลงมาอีก
2: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันลงไม่ได้บางทีหยิบมาหูก้อนนี้สวยจังเลย
2: สวยแต่ว่ามัน
1: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
3: ้แล้วพยักร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยักร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันแม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
0: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
0: สงสัยว่าทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระชอ
0: ค่อยซึมมาจากนู่นนะ
2: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
0: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
3: แล้วพยักร้ายทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
0: ตู้ใบน้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ้สวยอ่ะ
1: สวยไหม
2: โอ้ยไหมโอ้โห
0: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักร้ายของเรานี่ต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
2: ให้

0: เป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็มร้อยอย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับพร
1: ้
0: อมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมเชิญครับวันนี้พยักรายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหม
1: พอโอเคพอแล้วได้
0: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเนี่ย
2: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
3: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
0: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มาแล้ว
2: ต้องลงชิ้นเล็กทีหลัง
0: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
3: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแม่ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
1: ใช้ได้นะ
2: ใช
1: ้
2: ได้เน
1: า
2: ะ
1: อันนี้แถมนี้
0: ขออีกนิดนึง
1: มุมนี้อ๋อ
0: ครับผม
1: แจ๋วเลยพอแล้ว
3: แม่พอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำแล้วครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
0: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์จริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี
3: ้แล้วการจัดตู้ปลาของพยักร้าย2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
0: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
1: พอใจครับ
0: พอใจเต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
2: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
0: ครับ
2: นะ
0: ยังไงฮะ
2: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะมันยังไม่เข้ากัน
0: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
2: ค่ะจุดเด่น
0: ครับผม
2: จุดเด่นนะคะ
0: ครับผม
2: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด
0: ่
2: นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
0: ครับผม
2: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
0: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
2: ผ่าน
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับ
2: ข
0: อบคุณสำหรับร้าน Triple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: ต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
0: ๆช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีพยักร้าย008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยักร้าย2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยักร้ายไวทองและพยักร้าย008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยักร้าย2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
0: ก็ไป
4: จัดตู้ปลา
0: จัดตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเรียกพืชน้ำ
1: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไงถึงจะถูกต้องอะไรก็ดีครับ
4: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จัดตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
1: ต้องใส่ครับ
6: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
4: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
1: ๆคุณหมอครับผมยังสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อในผู้สูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
4: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ
6: ่
4: ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
6: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ค่ะวัคซีนที่ว่ามาเนี่ย
4: แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
6: ม
4: ีอย่างอื่นด้วยอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู
6: ่
4: การควบคุมโรคประจำตัวค่ะนะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
1: นี่ถึงเป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
4: ใช่ค่ะ
6: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
4: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
6: ครับผมแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
6: ่ๆ
4: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
6: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงชูนะครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
6: ก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
4: ขอบคุณคร
7: ับ
6: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงแล้วตู้พันแม่น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือปุ๊บมาสิทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวัยทอง

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เรา

0: ้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมแหมแหมแหมแหมถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ

0: ถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทอง
1: เจ้าหมอนทอง
2: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
0: ขอโทษข
2: ้
0: าแค
2: ่
0: ค
2: ิ
0: ดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
2: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
3: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
4: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
5: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
0: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
5: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
3: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
5: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
3: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
5: ถูกต้องแล้ว
0: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
5: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
2: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ฮะงามๆๆอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอะไรงู
0: ช่วยสีเข็มทอง
4: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
7: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 จากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับ
ก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสัก

ให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 10:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุน

ด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามันเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยกเล่าหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เขา

0: ข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
1: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
0: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
2: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
3: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
4: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
3: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
4: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
3: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
5: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
4: ใช่จ้ะ
6: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขุนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ

0: ยิ่งสองวันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
1: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
2: ครับ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
3: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยางชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
3: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
3: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะ

0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรง ต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การทวีตและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

Ah!

ันนี้เป้และเพื่อนๆ เจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเป้และเพื่อนๆ นำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเป้และเพื่อนๆ นำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

Wow!

Oh, whoa, whoa.

Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะที่คุณครูแพรเคยสนทนากับเด็กๆไปเกี่ยวกับเรื่องเล็บวันนี้เด็กๆได้ทำความสะอาดเล็บแล้วหรือยังนะไหนลองให้คุณครูแพรดูหน่อยสิคะชูขึ้นมาเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะไหนลองดูเล็บตัวเองสิตัดหรือยังคะหลายคนนะคะตัดแล้วแล้วก็ทำความสะอาดเล็บเรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็ทำความสะอาดเล็บนะคะได้อย่างดีเลยค่ะแล้วเด็กๆหลายคนนะคะก็ตัดเล็บมาด้วยแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ตัดเล็บนะคะอย่าลืมนะคะไปตัดเล็บด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตัดเล็บจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะเล็บไม่สะอาดเพราะว่ามีอะไรเข้าไปในเล็บ
1: เชื
0: ้
1: อโร
0: คนั่นเองถูกต้องอาจจะทำให้เล็บสกปรกได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคุณครูแพรนะคะได้ไปอ่านหนังสือมาแล้วเขาก็พูดเกี่ยวกับการอมข้าวมีใครชอบอมข้าวหรือเปล่าในนี้เด็กๆปลายทางมีใครชอบอมข้าวไหมคะหลายคนนะคะก็ไม่ได้อมข้าวนะคะแต่ก็มีบางคนที่ยังอมข้าวอยู่อาจจะเพราะว่าไม่ชอบรับประทานนะคะสิ่งนั้นก็ได้แต่ว่าเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าเราอมข้าวเข้าไปนานๆจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดแบคทีเรียนะคะในการสะสมในปากและแบคทีเรียเนี้ยจะไปทำลายฟันหรือผิวฟันของเด็กๆทำให้ฟันของเด็กๆนะคะผุได้แล้วก็ช่องปากของเด็กๆเนี่ยจะมีเศษอาหารไปอุดตันเยอะมากเลยจะทำให้เด็กๆนะคะฟันอาจจะมีปัญหาได้แล้วต้องไปหาหมอเลยเวลาฟันมีปัญหาจะรู้สึกอย่างไรคะไหนขอเชิญใครมาบอกหน่อยซิว่าถ้าฟันมีปัญหาเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรขอเชิญน้องใบเตยค่ะพี่ใบเตยมาทางนี้เลยค่ะบอกคุณครูแพรและเพื่อนๆไหนได้ไหมคะถ้าเกิดฟันมีปัญหาแล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้าง
2: ปวด
0: ปวดมากๆเลยทรมานไหมคะ
2: ทรมานค่ะ
0: ทรมานมากๆเลยแล้วพี่ใบเตยเวลารับประทานอาหารพี่ใบเตยอมข้าวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยเห็นไหมคะว่าถ้าอมข้าวนะคะแบคทีเรียจะไปสะสมอยู่ในปากของเด็กๆแล้วเจ้าแบคทีเรียเนี้ยจะไปกัดจะไปทำลายฟันจะไปทำลายผิวฟันจนฟันของเด็กๆนะคะมีปัญหาหรืออาจจะเป็นฟันผุก็ได้ดังนั้นเราควรอมข้าวไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรอมข้าวแล้วเวลาเราเคี้ยวอาหารเราควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนรู้ไหมว่าทำไมขอถามคุณครูแพรขอถามสโน่ค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่สโน่คะทำไมเราถึงต้องเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืนคะ
2: เพราะว่าไม่งั้นข้าวส่วนใหญ่ๆมันจะไปติดคอ
0: โหจะไปติดคอเราแล้วเราจะหายใจออกไหมคะ
2: ไม่ออก
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราไปติดถ้าข้าวลงไปติดคอตรงนี้นะคะอาจจะไปติดตรงช่องหลอดลมได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วอาจจะหายใจไม่ออกเลยใช่ไหมคะใช่นอกจากนี้อาจจะทำให้สำลักออกมาด้วยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมคะพี่สโน่
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโน่หน่อยเดี๋ยวคุณครูแพรจะสังเกตวันนี้ว่ามีเด็กๆคนไหนอมข้าวหรือว่าเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดหรือเปล่าแล้วคุณครูแพรนะคะก็หวังว่าเด็กๆปลายทางจะไม่อมข้าวแล้วก็เคี้ยวข้าวนะคะให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยเพื่อสุขภาพของเด็กๆเองค่ะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคะขอเชิญ เป็นพี่วันนี้ขอเชิญเป็นพี่พีค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: หนูไปเที่ยวตลาดกับคุณพ
0: ่
2: อ
0: หนูไปเที่ยวตลาดกับคุณพ่อที่ไหนคะ
2: ที่ใกล้ๆบ้านหนู
0: อ๋อที่ใกล้ๆบ้านหนูหนูไปซื้ออะไรบ้างคะ
2: พ่อหนูพาไปซื้อปลาทู
0: โอ้ซื้อปลาทูพี่พีชอบรับประทานปลาทูเหรอคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้การรับประทานปลาจะทำให้เป็นอย่างไรคะ
2: ฉลาด
0: ถูกต้องเลยจะทำให้ฉลาดด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากปลาทูพี่พีซื้ออะไรอีกคะ
2: ซื้อองุ่นแล้วก็ไปล้างที่หลังบ้านค่ะ
0: อ๋อซื้อองุ่นแล้วก็นำไปล้างด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเราไม่ล้างองุ่นจะเป็นอย่างไรคะพี่พีค
2: เราจะกินไม่ได้
0: เราจะกินไม่ได้เพราะว่าองุ่นบางทีเขาอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อาจจะมีสารนะคะที่ตกค้างอยู่ดังนั้นก่อนรับประทานองุ่นเราก็ควรนำไปล้างก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยต่อไปซื้ออะไรอีกคะ
2: หนูไปซื้อส้มให้แม่กินด้วยค่ะ
0: ไปซื้อส้มด้วยส้มมีประโยชน์อย่างไรคะพี่พีค
2: มีวิตามิน

0: มีวิตามินซีใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่นอกจากนี้วิตามินซีก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าจะช่วยป้องกันหวัดด้วยทำให้เด็กๆไม่เป็นหวัดง่ายใช่ไหมคะพี่พิก
1: ใช่
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พิกหน่อยคุณครูแพรขอถามอีกใครดีนะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะทางนี้เลยค่ะพี่นิลินมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เมื่อเช้านั้นแม่หนูทำอาหารให้หนูใส่กรอบไปกินบนรถ
0: อ๋อคุณแม่ทำอะไรไปให้รับประทานคะ
2: เป็นนักเก็ต
0: เป็นนักเก็ตใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
2: เยลลี่
0: มีเยลลี่ด้วยหนูเอาไปรับประทานที่ไหนคะ
2: บนรถ
0: อ๋อบนรถแล้วหนูเดินทางไปไหนคะพี่นิลิน
2: มาโรงเรียน
0: อ๋อมาโรงเรียนก็คือรีบรับประทานในรถเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าพี่นิลินต้องค่อยๆรับประทานนะเพราะว่าถ้าพี่นิลินเนี่ยรับประทานเร็วจนเกินไปในขณะที่คุณพ่อเนี่ยขับรถอยู่อาจจะเกิดการสำลักแล้วก็ติดคอได้นะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูนะคะก็อยากทราบจังเลยว่ามีเด็กๆปลายทางนะคะที่มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนานะคะร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

มีเพื่อนๆปลายทางนะคะก็มาเล่าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของตนเองให้ฟังด้วยว่าหนูนะคะรับประทานอาหารโดยเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะและไม่อมข้าวด้วยจากนั้นนะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าหนูนะคะก็แปรงฟันด้วยโอ้แสดงว่าฟันเนี่ยจะต้องแข็งแรงแน่ๆเลยเพราะมีการดูแลช่องปากเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆปลายทางนะคะเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าไปเจอนะคะสัตว์ต่างๆมากมายที่สวนสัตว์ด้วยเพราะว่าตนเองนะคะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องมาทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรอคอยที่จะทำกิจกรรมนี้กันแน่ๆเลยเพราะว่าเด็กๆดูดีใจมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: ช้าตามจังหวะ
0: ช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะเคลื่อนไหวให้ขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะอยากให้เด็กๆสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราก่อนเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะขอถามพี่ปริมค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะ
2: เห
0: ็
2: นโทรท
0: ั
2: ศน
0: ์ขอถามพี่การ์ตูนค่ะเห็นเพื่อนๆพี่แม็กค่ะเห็นโต๊ะนั่นเองเด็กๆปลายทางล่ะคะ
3: เห็นคุณคร
0: ูเด็กๆปลายทางก็บอกว่าห้องของหนูนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
3: ได้
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพ
0: ราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวนั่นเองถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยการที่ให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: ไปชนกับเพื่อนๆหรือสิ่งต่างๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะอาจจะทำให้เด็กๆนะคะเจ็บได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันค่ะ

0: โอเคค่ะแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่หรือยังนะคุณครูแพรขอดูหน่อยสิเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่ชนกันนะคะ

0: โอ้โหมีคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากเลยพี่ฟ้าใสทำท่าทางอะไรคะ
1: ทุ่งทุ่งต่อไปขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยล่ะคะ
2: ทำท่าหมูเอว
1: ทำท่าหมูเด้งค่ะ
0: พี่มาลีคะชนกับเพื่อนได้หรือเปล่าคะ
1: คุณครูแพรขอถามพี่เบคอนค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยขอถามพี่พีค่ะโอ้โหเป็นท่าที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีบางคนทำท่าเป็นหัวใจด้วยน่ารัก

รอบนี้มีใครน่าสนใจบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยต่อมาขอถามเป็นพี่แม็กค่ะโอ้โหแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีคนทำท่าเป็นกุ้งด้วยน่ารักจังเลยค่ะ

0: ่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะนั่งลงเลยค่ะพี่แม็กค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ริบบิ้นนั่นเองแต่ตอนนี้ริบบิ้นมาหรือยังคะ
1: ย
0: ัง
1: ค่ะ
0: ยังนะคะดังนั้นเราเสกมาพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะใช้คาถาอะไรดีคะ
1: โอมเที
0: ่ยงนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมเสกมาพร้อมๆกันนะคะ1 2 3
1: โอมเที่ยง
0: มาแล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นริบบิ้นที่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้ต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะออกมาหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นค่ะเชิญกลุ่มสีเหลืองก่อนเลยค่ะคนละ1เส้นนะคะหยิบได้เลยค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยกลับไปก็ไม่คุยกันด้วยต่อมาขอสีชมพูค่ะครูแพรขอชื่นชมพี่เบคอนเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าหยิบไปแล้วก็พี่เบคอนก็ขอบคุณด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเชิญสีเขียวค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะขอเชิญสีส้มค่ะเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมเวลารับของจากผู้ใหญ่มีการไหว้ขอบคุณด้วยขอเชิญสีฟ้าค่ะ

0: ค่ะค่ะหยิบได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบริบบิ้นแต่ริบบิ้นนี้เด็กๆเอาไปตีเพื่อนหรือเอาไปเล่นแบบที่ไม่สมควรเล่นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะคอยสังเกตถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ริบบิ้นแล้วทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะคุณครูแพรจะเคาะจังหวะนะคะแล้วให้เด็กๆคิดท่าทางประกอบริบบิ้นนะเริ่มเลยค่ะ

0: ต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวนะคะประกอบริบบิ้นโดยที่ไม่จับดูซิว่าเด็กๆจะทำอย่างไรโดยที่ไม่จับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้ต้องมีสมาธิมากๆเลยนะเนี่ย
1: แล้วต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลย

อีกรอบนึงเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางนี้ได้นะคะเพราะว่าทางนี้ดูแน่นกันมากๆเลยเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะคะได้อย่างโอ้มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยไม่จับนะคะไม่จับเด็กๆนะคะเก่งมากๆเลยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆมาเก็บลิปบิ้นแต่จะให้เด็กๆเก็บทีละกลุ่มนะคะจากนั้นพอเด็กๆเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองและนั่งรอเพื่อนนะคะขอกลุ่มสีเหลืองเลยค่ะเชิญมาเก็บลิปบิ้นได้เลยนำมาวางเลยค่ะลูกแล้วก็ไปนั่งนะคะรอเพื่อนๆได้เลยค่ะนั่งที่พื้นได้เลยค่ะรอเพื่อนๆได้เลยชมพูค่ะเราจะไม่นั่งชิดกันนะคะเพราะว่าเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อจากนั้นเรามาร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวด

ทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับเพื่อเพิ่มพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปคุณครูแพรขอคนที่มาช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อพี่ปังหอมค่ะสะบัดมือกี่ครั้งคะอ่ะ6ครั้งนะคะเด็กๆ6ครั้งนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะสะบัดมือไปพร้อมๆกัน6ครั้งค่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 6เก่งครูแพรบอกว่ากี่ครั้งคะ6ครั้งนั่นเองค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมคนที่นับถูกนะคะพี่อั่งเปาค่ะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าหรือด้านหลังคะด้านหน้ากี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะพร้อมกันค่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆนั่งสมาธิหลับตาสูดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพี่พีคเก่งจังเลยพี่ขวัญเอ๋ยทำได้ไหมนะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่ของตนเองได้เลยค่ะนั่งในที่ของตนเองได้เลยค่ะทางนู้นก็ได้ค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยวันนี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะประกอบอุปกรณ์ริบบิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรคะ
1: รักเมืองไทย
0: รักเมืองไทยนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเล่นไทยด้วยหูน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆคิดภาพตามคุณครูแพรนะคะอนนท์คิดภาพตามคุณครูแพรนะย้อนไปในอดีตในสมัยก่อนเด็กๆคิดว่ามีโรงงานผลิตของเล่นไหมคะ
1: ไม่มี
0: สมัยก่อนไม่มีโรงงานผลิตของเล่นเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกว่ามีอะไรบ้างเมื่อสมัยก่อนนะคะไม่มีโรงงานผลิตของเล่นไม่มีพลาสติกเขาก็ต้องผลิตของเล่นไทยขึ้นมาเองจากวัสดุธรรมชาติหรือว่าวัสดุในท้องถิ่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทำจากไม้หรือว่าทำจากดินหรือใช้วัสดุธรรมชาติในการเล่นสิ่งนั้นเลยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าของเล่นไทยที่คุณครูแพรนะคะจะนำมาให้เด็กๆสังเกตเป็นตัวอย่างมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆ เข้ากลุ่มค่ะเด็กๆคะเพื่อไปสังเกตของเล่นไทยที่คุณครูแพรเตรียมมาในกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหาของเล่นไทยนะคะไปวางไว้ที่โต๊ะนะคะแต่ละกลุ่มเพื่อให้เด็กๆนะคะหมุนเวียนกันในการสังเกตได้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันว่าของเล่นไทยที่สังเกตเนี่ยมีของเล่นอะไรบ้างดีไหมคะดังนั้นนะคะเด็กๆเราไปสังเกตของเล่นไทยกันเลย

กจั่นจักรจั่นเป็นของเล่นไทยในสมัยก่อนเลยสมัยหนูเคยเห็นใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะครูแพรขอจับก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้จับทีละคนนี่ไม้นี้นะคะจะทำจากไม้ไผ่และนี่ก็จะทำจากดินเหนียวที่เขาเอามาปั้นเป็นทรงกระบอกแบบนี้แบบนี้เลยแล้วจากนั้นเขาจะไปตากแห้งแล้วก็เอาไปเผา

0: ต้องทำขึ้นมาเอง
1: ค่ะขอบคุณค่ะเขาจะมีความเล่นคือแล้วก็จะมีลูกตีไก่ด้วยเพราะว่าของเล่นลูกไก
0: ่สมัยก่อนคุณครูแพรเคยเล่นเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้แล้วครูแพรก็ใช้ใบไม้นะแล้วเอามาตำแบบนี้แล้วก็บอกว่ารับอะไรดีคะแล้วครูแพรก็ใช้
1: ใส่น้ำ
0: ใส่

ียนสวยไหมลูก

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กๆนะคะได้ไปสังเกตของเล่นไทยเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบนะคะแต่ว่าเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะยังสงสัยว่าของเล่นไทยแต่ละชนิดนะคะเรียกว่าอะไรบ้างแล้วทำจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆไปดูแต่ละชนิดกันเลยค่ะของเล่นชนิดแรกนะคะของเล่นไทยชนิดแรกเด็กๆจำได้ไหมว่าคืออะไรเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าทราบเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าบางคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบของเล่นไทยนะคะชนิดนี้เรียกว่าปลาตะเพียนค่ะเป็นของเล่นไทยในสมัยก่อนที่ใช้ใบมะพร้าวนะคะในการนำมาสานเป็นปลาตะเพียนนั่นเองค่ะไว้ให้เด็กๆได้เล่นด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีใบมะพร้าวนะคะคนสมัยก่อนก็ใช้เป็นใบลานหรือว่าใบตาล นำมาสานก็ได้นอกจากนำมาเล่นนะคะเด็กๆคนสมัยก่อนยังมีความว่าถ้าเอาไปตกแต่งที่บ้านจะเป็นสิริมงคลจะทำให้บ้านนะคะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ร่ำรวยมั่งมีมั่งคั่งด้วยและนอกจากนี้ปลาตะเพียนนะคะถ้าเอาไปแขวนไว้ที่เปลของเด็กน้อยจะทำให้เด็กคนนั้นนะคะสุขภาพแข็งแรงโตมาเป็นเด็กที่มีเงินร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงด้วยเก่งมากๆเลยเด็กๆชอบปลาตะเพียนไหมคะ
1: ชอบ
0: ใช่ไหมคะเราไปดูของเล่นไทยชนิดต่อไปเลยค่ะ

0: ของเล่นไทยนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเรียกว่าอะไรจักรจั่นเก่งมากเลยทำไมถึงเรียกว่าจักรจั่นทราบไหมคะโอ้เพราะว่ามันเสียงเหมือนจักรจั่นเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆไปสังเกตเด็กๆก็ลองเหวี่ยงดูแล้วใช่ไหมคะใช่เด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมโอ้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูเคยเห็นครับหนูเคยเห็นค่ะจักรจั่นก็เป็นของเล่นไทยที่ทำจากวัสดุธรรมชาติโดยเขานะคะจะนำดินเหนียวนะคะมาปั้นแล้วก็นำมาเผานะคะหรือว่าเอาไปตากแห้งทำให้แข็งแบบนี้เลยจากนั้นก็ใช้เชือกร้อยนะคะกับไม้ไผ่แบบนี้วิธีการเล่นคือจะทำอย่างไรเหวี่ยงนั่นเองจะขออาสาสมัครลองออกมาเหวี่ยงให้เพื่อนๆปลายทางได้ชมหน่อยใครน่ารักบ้างนะเมื่อสักครู่นี้เอขอเป็นน้องน้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้น้องน้ำหวานไม่วิ่งเวลาเปลี่ยนกลุ่มด้วยน่ารักมากๆเลยอ่ะน้องน้ำหวานเหวี่ยงเลยลูกโอ้เด็กๆได้ยินเสียงไหมคะเด็กๆปลายทางได้ยินเสียงไหมคะโอ้ไหนใครชอบเสียงนี้ปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยขอบคุณนะคะพี่น้ำหวานนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งของเล่นที่น่าสนใจมากๆเลยต่อมาค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะของเล่นนี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรเป็นหมากเก็บนะคะซึ่งคนในสมัยก่อนนะคะจะใช้หินเพราะว่าสมัยก่อนมีพลาสติกนำมาต่อกันเป็นโซ่แล้วทำเป็นหมากเก็บไหมลูกไม่มีคนสมัยก่อนเลยใช้เป็นหินในการนำมาเล่นเป็นหมากเก็บถ้าไม่มีหินสามารถใช้อะไรได้อีกใครรู้พี่การ์ตูนคิดว่าใช้อะไรคะสามารถใช้เป็นเมล็ดพืชได้ใช่เมล็ดพืชก็สามารถนำมาเล่นเป็นหมากเก็บได้ด้วยหมากเก็บนี้นะคะก็จะใช้วัสดุธรรมชาตินำมาเล่นได้เลยไม่ได้มีการประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแต่ว่าการเล่นนี้จะต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ความแม่นยำใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องโยนพอโยนเสร็จจะต้องเก็บหมากที่อยู่ที่พื้นแล้วก็ต้องรับให้ทันต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวมากๆเลยโตขึ้นเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยลองไปฝึกเล่นที่บ้านดูได้นะโอเคไหมคะได้เลยต่อมาสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะหม้อข้าวหม้อแกงเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเคยเห็นเหมือนกันเลยหม้อข้าวหม้อแกงทำจากอะไรคะ
1: ดิน
0: ถูกต้องทำจากดินหมดเลยคนสมัยก่อนจะใช้ดินเหนียวในการนำมาปั้นแล้วก็จำลองเป็นเครื่องครัวหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆแล้วจากนั้นที่ทำให้แข็งได้ก็เพราะว่านำไปเผาเก่งมากพี่ปิ๊มจะนำดินนะคะไปเผาหรือว่าตากแห้งทำให้ดินนะคะมีความแข็งขึ้นนั่นเองของเล่นนี้ได้รับความนิยมในสมัยก่อนมากๆเพราะเหมือนกับการเล่นบทบาทสมมุติเล่นขายของเล่นพ่อแม่ลูกเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบมากๆเลยใช่เลยค่ะวิธีการเล่นเราก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติใบไม้ดินเอามาเล่นกับหม้อข้าวหม้อแกงนี้ก็ได้ถูกต้องเลยค่ะต่อมาของเล่นไทยชิ้นสุดท้ายที่คุณครูแพรให้เด็กๆดูรู้จักไหมคะเก่งมากเลยเรียกว่าหมากขุมนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางสังเกตดูว่าเด็กๆปลายทางเคยเห็นหมากขุมไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเคยค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะเพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกเลยหมากขุมทำจากอะไรคะเด็กๆไม้กระดานที่ทำเป็นร่องหลุมแบบนี้ไว้หลายๆร่องหลุมเลยใช่ไหมคะแล้วหมากตัวหมากทำจากอะไรคะเราจะใช้หินใช้หินแบบนี้นะคะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เลยถ้าไม่มีหินนะคะสามารถใช้เป็นเมล็ดพืชก็ได้แต่ว่าหมากขุมเป็นของเล่นที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากสำหรับเด็กๆอนุบาลแต่ว่าถ้าไว้มีโอกาสคุณครูแพรจะสอนเล่นดีไหมคะ

0: นี้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆของเล่นไทยในสมัยก่อนน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยถ้ากลับบ้านไปเด็กๆสามารถที่จะหามาเล่นได้เช่นหินที่บ้านก็สามารถนำมาฝึกเล่นหมากเก็บได้ใช่ไหมคะใช่ในส่วนของใบมะพร้าวเนี่ยเด็กๆก็สามารถหาเพื่อให้พ่อแม่สอนสานปลาตะเพียนได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสนุกกับกิจกรรมนี้ไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆ นะคะรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้กำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์สวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
0: สเค็มครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
0: ขอบใจนะฟาฟา
1: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโป้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกน้ำตาลหวาน
1: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนับมือขึ้นมาเลยทุกคนเลยนะคะเด็กๆปลายทางเนี่ยนะคะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะ

และกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือกิจกรรมกำไรจากใบมะพร้าวนั่นเองค่ะหูน่าสนใจไหมคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของคุณครูแพรนะคะก็จะมีใบมะพร้าวค่ะที่มีอยู่2แบบค่ะแบบแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นใบมะพร้าวนะคะที่เป็นแบบยาวแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นใบมะพร้าวที่เป็นแบบยาวเลยต่อไปเป็นใบมะพร้าวนะคะที่เป็นแบบสั้นค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตให้ดูว่ากำไรจากใบมะพร้าวทำอย่างไรนะคะคุณครูแพรจะหยิบใบมะพร้าวทั้งแบบยาวและแบบสั้นมาจากนั้นคุณครูแพรจะใช้ใบมะพร้าวที่เป็นแบบยาวทับกับใบมะพร้าวที่เป็นแบบสั้นแบบนี้ค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะสังเกตดูนะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเด็กๆสังเกตเห็นชัดไหมคะจากนั้นคุณครูแพรนะคะจะพับใบมะพร้าวที่สั้นกว่าทางด้านนี้ครูแพรจะพับเข้ามาให้ใบมะพร้าวที่สั้นนะคะตรงกับขอบของใบมะพร้าวที่ยาวแบบนี้เลยตรงกันนะจากนั้นอีกด้านนึงครูแพรก็พับเข้ามาเหมือนกันเด็กๆจะเห็นว่ามีส่วนที่เกินออกตรงนี้ให้เด็กๆใช้กรรไกรในการตัดออกดูนะคะตัดออกชึบชึบชึบจากนั้นเมื่อคุณครูแพรนะคะตัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะใช้ใบมะพร้าวนะคะด้านนี้ตรงนี้เลยค่ะด้านบนเลยพับลงมาจากนั้นพอพับลงมาปุ๊บเลื่อนลงไปด้านล่างตรงปลายด้านนี้ให้เด็กๆม้วนขึ้นมาและสอดเข้าไปในช่องด้านบนตรงนี้เด็กๆจะเห็นช่องอยู่แน่นอนมีช่องแน่นอนค่ะสอดเข้าไปชึบชึบชึบชึบใช้มือค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงเห็นไหมจนมันเริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็เป็นแบบนี้จากนั้นให้เด็กๆใช้ปลายของใบมะพร้าวม้วนกลับมาหาช่องตรงนี้ก็ยังมีช่องเหมือนเดิมม้วนกลับมาฟึบใส่เข้าไปในช่องสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้าไปในช่องแบบนี้เลยในขั้นตอนนี้คุณครูปลายทางคุณครูแพรและคุณครูแพรวนะคะจะช่วยเด็กๆในการใส่เข้าไปเพราะว่าจะต้องวัดจากข้อมือของเด็กๆเองถ้าเด็กๆถึงขั้นตอนนี้สามารถให้คุณครูแพรและคุณครูแพรช่วยได้ใช่แล้วก็คุณครูปลายทางสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะในขั้นตอนสุดท้ายนี้นั่นเองง่ายไหมคะเด็กๆง่ายมากๆเลยคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะเข้าไปที่มุมประสบการณ์นั่นก็คือมุมวิทยาศาสตร์

0: โอ้โหเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลย

จากนั้นจับด้านปลายที่คุณครูแพรบอกจับไว้แล้วปลายสอดเข้าไปในรูนี่ไงรูหรือว่าช่อง

0: แล้วต้องทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: ไว้ที่เดิมด้วยนะเอาลงมาข้างล่างก็ได้นะปอเช่เอาลงมาข้างล่างก็ได้นะคะเอาทุเรียนเอาเปลือกทุเรียนลงมาด้วยเปลือกทุเรียนเอาลงมาข้างล่างก็ได้ลูกนะพี่โอติเวลาเล่นเราจะไม่ยุ่งกับทางศิลปะเราก็เล่นของหมุนของเราเลยวันนี้พี่เบเล่นเป็นอะไรคะวันนี้พี่เบเล่นอะไรลูกพี่เบเล่นอะไรนี่รถตำรวจ

0: ย็นๆทายๆก่อนว่าของพี่มารีกับของครูแพรอะไรหนักกว่ากันพูดมาค่ะ
1: พูด
0: ของใครคะของครูแพรคุณครูแพรคิดว่าของพี่มารีหนักกว่าเรามาดูกันแล้ววางพร้อมกันนะหนึ่งพี่แม็กนั่งลงได้เลยครับพี่ปั้นไปหนีบก่อนลูกหนึ่งตาช่างจะเทลงมาด้านล่าง

0: จากที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมทุกคนเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานของตนเองบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะมาเลยค่ะไหนวันนี้พี่โอติทำอะไรมาคะ
1: ก
0: ิ
1: จกรรมใหม่คร
0: ับกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะโอ้พี่โอติทำอย่างไรคะเนี่ยเดี๋ยวคุณครูแพรให้พี่โอตีนะคะพูดให้เพื่อนๆได้ยินหน่อยค่ะพี่โอตีทำอย่างไรคะ
2: เอาสอดไหนครับที่มีรูแล้วก็สอดครับ
0: อ๋อที่มีรูแล้วก็สอดไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกเดี๋ยวครูแพรถือไม้ให้โหแบบนี้เลยมีการพับใบมะพร้าวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วใช้ปลายของใบมะพร้าวในการสอดใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำเป็นอะไรลูก
2: นาฬิกาครับ
0: เป็นนาฬิกาหรือว่าเป็นกำไรใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยต่อไปขอเชิญพี่แสนดีค่ะไหนดูสิพี่แสนดีจะนำผลงานอะไรมาโชว์หรือว่านำเสนอเพื่อนๆบ้างนะทางนี้เลยค่ะวันนี้พี่แสนดีทำโอ้ทำกิจกรรมใหม่ด้วยแต่ว่าวันนี้พี่แสนดีขอนำเสนอเป็นผลงานอะไรคะ
3: วาดรูปค่ะ
0: วาดรูปด้วยสีอะไรคะ
3: สีเทียน
0: วันนี้พี่แสนดีวาดอะไรมาคะ
3: หนูวาดเป็นร้านขายของ
0: เป็นร้านขายของโอ้โหถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แสนดีอยากต่อเติมตรงไหนคะ
3: หนูอยากเพิ่มนก
0: อ๋ออยากเพิ่มโน้ตขึ้นมาหนูชอบผลงานของตนเองไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบเพื่อนๆชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: ชอบส่วนไหนคะขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยชอบส่วนไหนลูก
5: ชอบตรงสายล
0: ุ
5: งแล้วก็คนอ๋อ
0: ชอบตรงสายลุงแล้วก็คนทำไมถึงชอบคะอ๋อเพราะว่ามันสวยแล้วก็คนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดด้วยมีลายของเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะแซนดี้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรขออีกสักหนึ่งคนค่ะขอเป็นพี่สโนค่ะมาทางนี้เลยค่ะวันนี้พี่สโนนำเสนออะไรคะ
6: กิจ

0: กรรมใหม
1: ่ไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะพี่สโนว์ทำอย่างไรลูก
0: ใช้ใบมะพร้าว
1: ใช้ใบมะพร้าวนำมาทำอย่างไรบ้างคะ
0: พับ
1: นำมาพับแล้วก็ใช้ปลายของใบมะพร้าวสอดเข้าไปทำเป็นอะไรเอ่ย
0: กำไร
1: กำไรเก่งมากๆเลยค่ะชอบผลงานของตนเองไหม
0: ชอบ
1: ชอบอ่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมนะคะอาจจะต้องให้คุณครูปลายทางนะคะในการให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ ก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆขาอย่าลืมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเด็กๆจะต้องทำอย่างไรแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะนอกจากแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆรู้จักการรอคอยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเอาละค่ะเรามาดูเกมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่12รักเมืองไทยชื่อเกมโดมิโนขนมไทยเด็กๆรู้จักขนมไทยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะขนมไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนเกมกันเลยค่ะภาพแรกนะคะก็จะเป็นอะไรคะเด็กๆรู้ไหมขนมหม้อแกงเก่งจังเลยต่อมาค่ะเป็นขนมใส่ไส้ค่ะถูกต้องเลยถัดมาค่ะเป็นขนม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะคะเป็นขนมตะโก้ค่ะถูกต้องถัดมาเป็น
1: ข
0: ้
1: าวเหน
0: ีย
1: วมะม
0: ่วงและสุดท้ายก็คือจะวางชิ้นส่วนเกมไว้เป็นชิ้นส่วนหลักก่อนเลยจากนั้นวิธีการเล่นเด็กๆจะต้องหาผู้เล่นตามลำดับใช่ลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ลำดับที่4คนที่เป็นผู้เล่นลำดับที่1ก็จะต้องสังเกตภาพโดมิโนสังเกตภาพไหนล่ะใช่ค่ะโดมิโนนะคะเราจะสังเกตภาพที่อยู่ด้านปลายของโดมิโนก็คือด้านนี้นั่นเองเป็นภาพขนมอะไรคะ
1: ขนม
0: ใส่ไส้นั่นเองทีนี้คุณครูแพรจะขออาสาสมัครขออาสาสมัครออกมาช่วยคุณครูแพรเนี่ยเลือกหน่อยว่าขนมใส่ไส้เนี่ยมีภาพไหนบ้างขอเชิญพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญช่วยคุณครูแพรหาขนมใส่ไส้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะวางไว้ให้เลือกเพราะว่ามันเยอะมากเลยพี่ใบบุญช่วยคุณครูแพรหาหน่อยขนมใส่ไส้อยู่ไหนคะถ้าได้แล้วพี่ใบบุญนำไปวางได้เลยเดี๋ยวครูแพรขยับลงมาก่อนนะเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นด้วยถูกต้องไหมคะเด็กๆ
1: ถูกต้อง
0: ขออาสาสมัครอีกคนนึงค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่ใบบุญขอเป็นน้องการ์ตูนค่ะรอบนี้นะคะเราก็จะสังเกตเช่นเดียวกันเลยสังเกตด้านปลายของโดมิโนนะคะใช่หรือเปล่า

0: ใช่หรือเปล่าลองดูสิทางด้านไหนพี่การ์ตูนลองดูพี่การ์ตูนลองดูถ้าเราจะต่อภาพนี้เราต้องต่อภาพที่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่การ์ตูนลองดูค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนและพี่ใบบุญหน่อยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะและสามารถนำเกมเดิมนะคะหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเล่นเกมเก่งกันทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆปลายทางหรือว่าเด็กๆต้นทางค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆมีการแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยมีน้ำใจน่ารักมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคะขอเชิญเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อ่างเปาคะวันนี้พี่อ่างเปาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: เสริมประสบการณ์
0: เสริมประสบการณ์เรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะ
1: ของเล่นไทยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อของเล่นไทยพี่อ่างเปาจำได้ไหมคะว่ามีของเล่นอะไรบ้าง
1: มีหมาเก็บ
0: มีหมาเก็บมีอะไรอีกคะ
1: มี
0: อะไรนะที่เวลาเหวี่ยงแล้วเหมือนเสียงของสัตว์ชนิดหนึ่งจำได้ไหม
1: จักรจัน
0: จักรจันเก่งมากๆเลยมีหมาเก็บมีจักรจันแล้วก็มีอะไรอีกลูกอะไรนะที่ใช้ใบมะพร้าวในการสารเพื่อนๆช่วยอ่างเปาตอบหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยปลาตะเพียนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหมากขุมด้วยถูกต้องเลยเก่งมากแล้วก็มีหม้อข้าวหม้อแกงด้วยเก่งมากปรบมือให้กับพี่อ่างเปาหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นก็คือเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์อะไรคะเก่งมากเลยริบบิ้นค่ะและต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นไทยค่ะซึ่งของเล่นไทยนะคะก็เป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติแล้วก็หาได้ตามท้องถิ่นนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์กำไลจากใบมะพร้าวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมโดมิโน่นั่นเองคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจในการทำกิจกรรมในวันนี้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเด็กหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบ๊าย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายส
1: ี
2: แดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมแล้วมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 น

ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติคือว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปนกับปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะข้อมันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสริมรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องผลพระหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวกสมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับถูกใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พินิจพิจารณาดีๆหรือว่าเราไม่มีประสบการณ์

สรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะเออแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนะถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างนี้นะได้ยินทั้งเสียงนี่นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านจะบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันอาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกแค่นี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้ชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกคล้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อันนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนา

0: ธนาคารนะ70,000 บาท60,000 บาทเออเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้จะต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะก็ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เอ้าเราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างนะพวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันอ่ะมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีเนี้ยอ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต้นด้วยความอดทนอย่างนี้นะได้ความอดทนอดกลั้นโดยที่พวกโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออนะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4ตอนนั้นน่ะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่ายังไงเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองฟังพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยานอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สัตว์แต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในเมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปต้องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะตั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆนี่นะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเงี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถ ขาก็พูดว่าอ้าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากที่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากเขาพูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เล่าต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะนี่นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้น่ะนะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเข้าใจอย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าพวกเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเรานึกกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำมูกน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมมันก็คือระวังไม่ใช่สำรวมเนี่ยหมายถึงว่าไอ้นั่นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีเนี้ยพอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเราถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่นะเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000 คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะเกินร้อยอย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างเนี่ยชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมาก เวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะเออพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละหรือบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเออเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเออเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวเออก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนนึงคุณจะลดได้3 4กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20 30กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่หมายถึงได้2ทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่ระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างน่ะคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างน่ะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะร่มรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างหนึ่งนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักใจหนักแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวเองเล่นตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีความรู้นะเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนะนี่นะแค่นี้เองนะเออแต ทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอยู่นั่นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองพอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวนี่มันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกับเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างนี้นะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้มันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างนี้นะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกนะถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปะปังปะปังยะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปะปะแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำใจให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะมิเหตุโสมังลงกังปะปาติอภามุตโตวันจะมาอภิวาทนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นนี่ไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอม
0: นี่มันไปเกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินสุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินสุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขัง

0: และเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
0: ตู้ตะนายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
2: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
3: พวกนายคิดว่าไง
4: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
2: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได
5: ้เหมือนกระต่ายไง
6: งั้นทำไงดี
4: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
6: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็ก

แล้ว7มหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุด7มหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไปHey!

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด
1: ็
2: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได้
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเอาเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่ะอ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
5: อันดับแรกนะครับพี่ดับจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
3: ปาก
5: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
4: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลย

0: ทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
1: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่อดัมดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลยการแลแค่นั้นเองนะครับเอียกอดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
2: เด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
3: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
2: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
4: กันเช
2: ีย
4: ง
2: กันเชียงเอียาครับน้องเอียาท่าอะไรครับ
4: กบ
2: ท่ากบโอ้โหเก่งๆนะท่านั้นเลยลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
0: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ถ้าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยเก่งมากครับตัวมือตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอียาพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อ๊บ
5: นะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: อ้าวเฮ้ดังๆ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
2: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ
2: ไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
2: ตั๊กแตน
0: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ้า
1: จริง
2: จ้า
1: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
0: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
0: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
0: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบ
0: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาดไทย
2: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: ประทับใจในโครงการไหนของท่าน
2: คะอ๋อก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆทั้งนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านมีดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
0: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ 8:15 น.จนถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
1: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 นาทีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกทึบโดยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัศสุวรรณคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
0: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายค่ะมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเร่รวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเร่สายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพาน41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200ถึง300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับ

0: นโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
1: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับการเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดปัญหาหลายไ
0: ปเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ
2: ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทันทีผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
3: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13นางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำผนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนทรุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
3: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
2: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
3: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัสดางหรือว่าบอนและนายชัชนันหรือว่าฟลุกซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
4: ่แล้วมันทำซ้ำซากอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้สองมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารเถอะอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชน เขาเดือดร้อนอ่ะเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมา

0: จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
1: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมในป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับในธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
2: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้แล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับแล้วนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้าถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ

มัยตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกงบ

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสติมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ

เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไป
และข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนหนึ่งได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่1ที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมา
และข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆ

ลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตู้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆ เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้การที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะ
เราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณ

พัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่มเพลย์การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้แม้แต่รสไอศกรีมแม้แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสักสิบอย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่หนึ่งในสิบถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีกเก้าอย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีกเก้าอย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ทีวีตอนนั้นมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่แค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีคนก็เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่ดังนั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็สมประเหมือนมันมีเหมือนกับเป็นเพชรพลอยอัศจรรย์

จันทร์ที่อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรจิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีและในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผ่องใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายและความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี่ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ฉะนั้นลองดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนา

ถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้นะก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัวแล้วก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั้นเครื่อง ตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นสงสัยมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโปกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้ พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์เพิ่งไปอิสราเอลมาปฏิศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาอาตมานั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือเขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดเมื่อไรซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มาก
อาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจึงจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่ก็มีการศึกษาเรามีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดนึงซาตานเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันมีจริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้ถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังมากจะทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นสติก็เกิดขึ้นสติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสมาธิฐิฉะนั้นทำยังไงเราจึงมีสติโอ้ในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเมื่อที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลย
สิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ระฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่สติหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรฮะทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติก็มีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละมัยมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากพอรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอรวมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันหวั่นไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้เลยถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนการหายาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบๆต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบ

0: ร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียง ต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในสังที่ดีที่สุดเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าศรัทธาความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในศักยภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนว่าย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรนะอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรเวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมสาธาสาภุการังสถานะที
2: สาธุสาธุสาธุอานุโมทัน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้รายการดร.คริสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
2: ัน
1: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
1: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค่ะ
0: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอมาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
2: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อเครเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้เดี๋ยวไอรีลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
0: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
2: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
1: ้
2: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เรียก
1: Treasure
2: เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะเป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวน้องลองฟัง
1: เบามาก
2: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของจะลองให้ฟัง
1: โอ
2: ้ยังไงหนึ่งฟังไม่ใหญ
1: ่ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
2: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละ ถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
0: แล้วได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับ วลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
2: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
1: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
2: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็จะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะม้าตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
2: ที่ช่างอันใหญ่ที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอต้องใช้อันนี้
1: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
1: ม
2: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
2: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม
2: ่ใกล้เลย
1: ห่างทั้ง300โล
2: อ๋อใช่ค่ะ
1: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
2: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบแงบแงบแงบแงบแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
0: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
2: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแพทย์พยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริง
1: ๆแล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
2: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันน่ะมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกว่าอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ คุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
3: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
3: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
3: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาแซลนะคะ
1: จะ
0: เห็นว่ามาเริ่มซึมแล้วเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะ
1: คะ
0: หลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอวุฒิเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟันนะ
1: ค่ะ

0: เสียงมันสว่าง
1: เสียงหนีลมน้อยจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอคะ
0: ก็มีมาบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: Hi.

0: แบล็กปะปะ
1: โอ้ย
2: ระบบขัดข้อง
3: หยุดก่อนหยุดก่อน
2: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
0: ไม่นะ
4: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุง

นี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นดังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้างHey!

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตร

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
พูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้ว

เอาสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบถ10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระ

จิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่ผิดแล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้น
ก็เพื่อต้องการ

การทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

อกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ4ระดับจะ4อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมเพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้าเดอะpoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกียรติกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอคยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคนเนี่ยนะฮะข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสเตรทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณจิตติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวกพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวกพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่แต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโคลนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสง

ทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็กถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำท่านเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั่นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั่นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์กันท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนยังต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีแล้วเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บนทัศน์สุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบนทัศน์สุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มที่ศรีบัวพ้นน้ำแล้วก็ที่ศิริพงศ์ประนามน่ะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงวันละถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยัง

0: เป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล
0: ้
1: วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังวันหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มทองและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหล่อธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหล่สมัยก่อนก็แหล่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่านเพศเสียงเสริมมันก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พักเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆครับไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ 4-5 ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหวงหัวเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะปฏิเสธผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ไม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะถ้าลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบที่ลูกเขาละมึงจะเอาที่ลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาจะจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงนั่นแหละลูกเป็นลูกสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหนึ่งไม่พักรับไม่หนุ่มห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้จะแต่งไงต่อ ใช่ไหม ลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังค์เราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้แต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจให้เหมือนความขันน้ำบนพื้นทรายหงายมาแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่ระเบิดไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเป็นไง ระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีฮะปัสสาวะดีนี่ไปหมดท่านเออเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านถ้าไม่ได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อเออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพอดพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูยังมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาดไทยเงินไม่มีไงอบต.ไม่มีไงอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านเออแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพวกทะลุขลังใช่ไหมท่านจากตาลงนกตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้เออบางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลงมาเนี่ยท่านจะวันเกิดเจออะไรจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่านหาคันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะพอข้าววิวแชร์สัก5คันไหมเนี่ย ขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาเท่าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นนี่อีก3โรงเรียนนะฮะเออยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อนหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านเออพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะเออผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทำไมเออให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆ1เวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนเออแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพากันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาปิดท่านเออถ้ากินเดนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเออเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบุพพนามให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะฮะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กที่เด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพ้อใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสูตรพิชิตความสำเร็จ

ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกาหยีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นเลยเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมฮะไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้ฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้ฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเนี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่เราก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่พออ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เลยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะฮะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าตั้งทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าสนขี้ยาท่านเท่านี้ก็อย่าหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอนตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคับพบาอย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกอย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคคับผับบาร์อย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเกอย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วถ้านะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตกรุณาไม่ขุ่นเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก

0: สามเป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีกสี่สิบหกอยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็เป็นท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านทบ้าอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: พระนครศรีอยุธยาครับ
0: อ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะเพราะยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำมันใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีพระนครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีและให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มอิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจต้องเข้ากรุงเทพ โอแตกซะนะ ให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้ตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ย3ภาคและภาคที่4ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชภัฏเป็นหนี้ไหมเป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมุ้งข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอาอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำงี้แล้วท่านการบินไทยเนี่ยเขาให้กี่ชุดแล้วท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ย ยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยหนึ่งเล่นมังเลยะนะแป้งธนาคารแถวพม่าท่านผัดให้มันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะไปรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่านะแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรไม่ต้องมาอายพระหรอกท่านคิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนในทุเรศคนคิดเป็นเสือมาบทพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มรรคทายกมาบอกท่านเจ้าคุณครับจะว่าท่านมาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ท่านทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้อายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกทายกมาอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้กับใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกฐินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็จะไม่ไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันไปกันนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็นสองนะเป็นหนึ่งเป็นความจำเป็นสองเป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกิน ถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะ

แย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่าดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามารถสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามารถก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฏิปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนกับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยแสนกับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อยากห่มจีวรสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขยกับแสนกับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรแบบเด็ดขาดเขาเรียกตัด3ห่วง1ห่วงลูกตัด2ห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะ5 วันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยนะลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100 กิโลและจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากวัฏสงสารท่านจึงไปเอาอะไรท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันตาย2 เด้งใช่ไหมท่าน1 เมียฆ่าตาย2 ตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนามันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วและเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านเชื่อไหม

อาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมทำไมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านอะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์เนี่ยธรรมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยงเข้าไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนจะว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาครับมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจะได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมันเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงๆจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอะพอ.งานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปขวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปไหมได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดมั้ยให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือให้เขาเตรียมไว้ให้พอเด็กขึ้นไปกราบส่งกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะฮะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกะว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะๆจะได้มีคนไปเผาศพกูน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงคราวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงคราวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพเหระเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้น48 49พอขึ้น49ทางเนี้ยเคยเป็น47ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ48เริ่มพอ49เริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่าน EMO ก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่านอีโมชั่นทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่นี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยแหละคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านเจ้าคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาเนี่ยคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่านึกว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้าง

0: นะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นยังไงท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณช่วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบนี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามี

0: หักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่ม

ยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสทีมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสทีมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสทีมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสทีมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสทีมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสทีมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสทีมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอส

ทีมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะดูความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขา

ควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าส
ิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่แม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะ
ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่
คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เรา

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

นี่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้แม้แต่รสไอศกรีมแม้แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสักสิบอย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่หนึ่งในสิบถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีกเก้าอย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีกเก้าอย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยไม่แต่ทีวีตอนนั้นมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่แค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีคนก็เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดังนั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอัตถกถามึง แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือนมันมีเหมือนก็เป็นเพชรพลอยอัศจรรย์ที่อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรเนี่ยเอาเพชรพลอยนี่ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆมันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีและสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันขุ่นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีนี่ อัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลัง
ซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวโดยตัวเองไม่รู้เลยเพราะไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผ่องใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายและความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี่ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ดังนั้นลองดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อมาเราละ
กิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้ก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัว ก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั้นเครื่อง ตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผงใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้ พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์เพิ่งไปอิสราเอลมาปฏิศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาธรรมานั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือ เขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตัดไปว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่าความคิดมาลายซาตานจะเข้ามาครอบงำขอบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มากอาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจึงจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อย
ต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่ก็มีการศึกษาเรามีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดนึงซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันไม่จริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังมากจะทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้น สติก็เกิดขึ้น สติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสมาธิทิฏฐินั้นทำยังไงเราจึงมีสติโอในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเมื่อที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณและเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ระฉานนะพูดตรงๆนะ
ในขณะใดที่ขาดสติหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรฮะทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติก็มีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละไมมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากพอรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอรวมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันหวั่นไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนการให้ยาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบหยาบต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ
การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียง ต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามา

0: ครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในสังที่ดีที่สุดเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกยังไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าศรัทธาความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในศักยภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนว่าย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรนะอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกี่เวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมสาธาสาภุการังสถานะเทสา

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

เกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะ

ก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะรู้วันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้

0: ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้

Easy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็น

ขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
ูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราชบังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทาง

กายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยาก
เพราะฉะนั้น

เมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนา

านั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ริโภคปันตัญจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ย

0: คงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดงท็อปอิชชูเออร์10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ที่ DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายๆอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญสำคัญหลายๆอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาดเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกเออมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาดเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นน่ะจองแบรวมเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอลวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอลวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมาคู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยละฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนด้วยกันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนมากๆเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆ สมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักซออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวานิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วเราก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือเจ้าจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาดแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันต้องใช้ฟีลลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราอะไรเงี้ย
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะ

0: ของการแข่งขันในงานกาชาดเนี่ยเรามีถ้วยวัชิราลงกรณ์เราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
0: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปอย่างชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำก็จัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะนอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะ
2: ฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างข้างให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

0: ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนนี้นะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เอ้าเขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปเราจะมากำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้หนึ่งลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างและเต้นลีลามีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาดจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
6: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอย่าเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
7: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลา
0: ศแรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันนึงคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพริกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1สองสามสี่ห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: ูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเมลกันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการ

0: การเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
1: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

จะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมง

ข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไง

0: คงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
1: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
0: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
1: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
3: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
4: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
5: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
3: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
5: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
6: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในเที่ยงธรรมจ่าสารสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
7: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
7: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะต้องทึ่งหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำ

0: ท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการซุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัว
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับ

ข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการ

ฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
4: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
4: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมินึงอาจจะได้รสชาตินึงแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำใ

รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วยเป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเอ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4 คนฉะนั้นเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำตามกันส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

เราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกระปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียวกัน

0: ินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูลมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเน
1: า
2: ะ
1: จริง
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายเน
1: ี่
2: ยที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: อาจารย์พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อน
1: ร
2: ู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้จากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันเนี้ยก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก
1: ็
2: คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
2: ่
1: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่

มื่อก่อนนี่แบบไอ้นี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งอ่ะคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเนี่ยมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอ่ะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูนี่ตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว
2: ่
1: งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้าช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้
1: อง
2: หน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกป่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับ

0: อย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
1: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากภูมิใจในตัวคุณพี่เขามากค่ะไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะแบบจะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพิมมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมเพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
3: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บนกรุงเทพรถมันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: ะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจากจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ได้ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์พิชครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่าจะมันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
2: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอ
1: ครับ
2: ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็ช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้
0: เสน่ห์ของมาเธอร์โรสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
1: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิมพ์
0: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าเพราะว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมอายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแ

0: านที่ทำก็ยุ่งมากแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็สนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

ปต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉาม
1: ิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉาม
1: ิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตา

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุพระมหาจโรกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทา สันติทัสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาทั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกันมาจากบ้านมาณสถานศรัทธาลานบุญอารามพระราชนิเวศมฤคทายวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในกันมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่กันที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแตกต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในกันที่6จุลพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในกันนี้อานิสงส์เขาบอกว่าจะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่มบุญติดกันเทศที่ภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ร่วมบุญบูชาทำอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะเพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในกันที่7มหาพลสืบไปก็มีละกาลบัดนี้

ละเอมโอดอันจะคบฉันกระมากเมียงนั้นเชิญทัชีชำระเท้าเสียให้สิ้นธุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มากครั้นนั้นพี่จะฉันจงฉันเถอะ

เจ้าในพระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานในทรง

านจะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

กับพระองค์ผู้ทรงพระปีชาเชื้อปราดไม่มีเปรียบพระประโยชน์ระยศอันยิ่งใหญ่

ตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤาษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พราหมณ์ยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชชีเท่าทลิทกให้รับประทานหมู่ลพลาหันของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลาอรุณโอทัยจึงพาพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิธีจึงทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชชีจำระยมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งพระคาถากล่าวถึง เท่าชราตาชูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤาษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณาศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤาษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทะลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤาษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านฤาษีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤาษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤาษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤาษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูชกเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คิริมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชะนี้ชูชกก็กล่าวตอบอัจจุตฤาษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดรมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเวสสันดรเสียหน่อยภายในใจของอัจจุตฤาษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกแต่เดิมมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวันิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟให้ดีเนอะฟันขโมงเลยทีนี้พระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อัจจุตฤาษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมเขาไปสันดอนได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าอัจจุตฤาษีก็จำใจเชื่อเพราะต้องปล่อยให้ชูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบารมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชราตาชูชกมันไปก็เลยบอกให้ชูชกพำนักพักพิงที่บรรณาศาลาอาสมเสียก่อนนั้น1 คืนบรรรุ่งพุ่งตื่นก็ค่อยจากจรในยังไม่สาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แคที่แคที่มาหายายสิโอ้ยเรานี่แคที่นี่ป่วนอย่างจริงนะเป็นลิงทะโมนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทะโมนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานน่ะซนป่วนไปป่วนมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทะโมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดุว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาครับหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึงอะ
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: ไงหรอคะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนอะที่เนี่ยเป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย
2: ์ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้ไม่ต้องซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากจะให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอะถามว่ามันยากไหมไม่มันไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมดเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงยิ่งฝันนั้นนะได้ไหม
1: ดีไหม
0: ดีค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะหนูจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะแต่ดูที่ว่าเจ็บแหลบแค่ไหนโอเคครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ไปทางนี้เลยทางนี้เลย
0: ไ
3: ปไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
4: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
4: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มแบบขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจด้วยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมข้อมือเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูก้นลงก็ดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาและจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์1มีทศกัณฐ์2มีลิงคือหนุมาน3พระรามนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มี

0: แตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไร
1: ลิงค่ะ
0: โอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยเนี่ยนี่แหละแตกต่างกับคนอื่นอีก
1: ท่านี้คือท่าอะไรเหรอคะ
0: อ๋อท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้นะดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีที่ลูกตั้งมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเหย่เลยกดไม่เหย่เนี่ยยิ้มไม่ได้นะต้องเชี่ยเอาหมายเอานับอ้าวทำไมอ่ะเป็นไงเจ็บมากอะไรเจ็บแผลเห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมอ้าวมาลุยเอาละนะหนึ่งอ่ะมองที่จะก้ม2 3เอ้าไม่เจ็บดิเจ็บมั้ยไม่เจ็บไม่เจ็บกดเจ็บมั้ยบอกที่เจ็บมั้ยทุกคนก็เป็นอย่างงี้อ่ะลูกทุกคนเป็นอย่างงี้ลูกไหวมั้ย

ตั้งมือย่อไปอันนี้ย่อเหลี่ยมหัวเข่าต้องแบะออกหน้าชดขึ้นตรงๆทีนี้นะพร้อมกันพูดเอาย่ำตะลึกตึกย่ำตึกกระทึบเท้าตึกกระยกขาลายเอายกซ้ายขาไหนซ้ายหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มนะมึงเอาต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันครับให้ทันไม่ทันทันไหมกันนะมองนั่นแหละ2020ย่อเอามือลงลูกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าเข่าลูก

0: เราเป็นคนลากเขามาค่ะจริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานแล้วก็กับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ตนเองก็มีหน้าที่สำคัญในการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่มาฝึกฝนในวันนี้ครับซึ่งเมนูที่คุณยายจะทำให้เด็กๆทานในวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองครับส่วนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
0: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานค่ะนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียว

0: ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากเลยค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: ค่ะกระทะวิ่งแล้วล่ะ
0: กระทะเหมือนวิ่ง

0: แล้วก็พยายามเท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บทีนี้จากนั้นให้เราก้มลงแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปราบปื้มไหมปราบปื้มค่ะโอ้เราทำสุดฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
2: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะเจาะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากกันนะพอสอนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะเขาจะได้มากที่สุดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็พบความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะระหว่างนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ได้โอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กๆทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองว่าแกมีความสุข

0: เหนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกันอ้าวเด็กๆอาหารมาแล้วฝีมือยายจ๋าแคทตี้ค่ะโอ้ยค่ะเดี๋ยวชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: มื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะสนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมอ้าวหนูตีมั่งได้ไหมอ้าวลองดูอ้าวมาฮึบปับแหมฮึบปับโอ้ยมอมอ้าวโอ้ย

0: พอโตแล้วแม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปมาๆแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนโขนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็บอกเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์แล้วก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารกันเสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขนาดเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวค่ะเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบท่อนนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาหรอคะตีลังกาหรือต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้อ่ะค่ะลองมาเรียนโขนดูแล้วรับรองจะสนุกแน่
5: มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราอยากให้เด็กๆนะฮะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นแต่โดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับว่าศิลปะหลากหลายที่เรามี

สำหรับให้กับเยาวชนงั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรถ้าเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง

0: ว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
1: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นนายเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและ และตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาธงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
0: วงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ ดวงใจรักแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดด่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติ 3D ดิจิทัลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆัง

สิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปิฟฮินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นตอนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์มนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จ
เช่นกุหลาบควีนสุทธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เออสุกผู่เออดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เผียวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche โซน Eden 1ถึง3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะขังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.บริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศน์สิทธิ์ลักษณทินวงศ์และคณะมูล

มูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสวดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2,569 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจบ้านเลขที่ 79/1 หมู่ 7
ตำบลเจ๊เหอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอํารานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ข้าตมาก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้ขออภัยพวกพริกรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยถ้าก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาเพราะจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลแล้วพระตาพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละก็ขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกันบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมคลมคลมคลมคลมคลมคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบพอก็เอามาเอาท่านมาวางขย่าตัวน้องปูน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบและใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบทจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างแล้วจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญว่าคนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับศีลเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อมอืม
เวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะทำบุญแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและทำกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจักรลุนเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านครูพระจนสโสพลชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายรู้ว่าปิงวังยมนาถคือแม่นาคเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนมีที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำแล้วมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจว่างมาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้ช่วยกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่ครบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นโอ้ตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลบตะแรงครบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้เป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงเขาที่จะนับถือเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักจะหนักคืออะไรมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครเขามาพูดที่ระดับต่ำก็ฟังเขาไปก่อนฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครมาได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้แล้วสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักๆเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอำเภอหนองบัวอาตมาก็ไปในฐานะเป็นอนุการจากเจ้าคณะภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายเมื่อตอนนี้หรอกอาตมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นชั้นอำเภออาตมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีหมอท่านแพงนะ
มิตรหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาดที่บาดมันพังแล้วปฏิมิตรหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบางที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาถ้าก็ลงยันด้วยแหละด้วยเหล็กขอบบาดถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาดส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ดีนี้ขอบบาดเป็นสแตนเลสท่านเหล็กขอบบาดไม่มีความหมายเป็นบาดหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาดสแตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาดสแตนเลสก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาดเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาดสแตนเลสเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมให้ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาตรทำไปละทำไปกระดุมชีนไว้ข้างหนึ่งเวลาเปิดบาตรมาแล้วนะบางทีพัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาตรก็ห้อยอยู่ข้างบาตรนั่นแหละใหญ่เกินใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาตรเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงไปทรงรูปบาตรแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาทในการดูสนิมบาทในการระบมบาทหรือรมบาทในการรักษาบาทในความมัธยัสถี่ถ้วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมีดขอบบาทที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีเขาเรียกมีดอาคมนะท่านเป็นมีดอาคมแกว่งไปในน้ำมนต์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านทิพย์เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่มไปนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับให้เทศน์แต่เรื่องคาถาคมชอบมากเขาถวายมาหลวงพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาศาลาก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากกำนันก็เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสั่งพระหยุดทำวัดก็เดินมาเกาะขอบศาลาที่เป็นอะไรเป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พื้นนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรนะหลวงพ่อต้องตัดสินให้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญา
พอเป็นพระใจหนักเป็นไงล่ะครับนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิก็นายก็บอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนที่ออกมายืนข้างๆกับนันอันนี้เป็นคนลาวคนอีสานมาทาง

ไอ้ตอนที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฟังไอ้ฟังภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่เห็นจังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถเอ้ยลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่นอบอกหูเฮืองพลว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันมาทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอาจังเอางี้ไหมไปถามกันไปถามบ้านกูเขาถามบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วก็ตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาวบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่ามันจะว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจังเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านคอยบ้างสิไปถามคนบ้านคอยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินผมพอถามแล้วมึงตัดสินยังไงกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมาเรียกอะไรก็ได้มันแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งคนอีสานเรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันอะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอึใช่ไหมเน้นหนาคนไทยก็เรียกเน้นหนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทราอันนี้บอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาอะไรก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 นั่นมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี้ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากเลยเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจิ้งเหลนจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชกับท่านทางนั้นแล้วเคารพนับถือท่านทางนั้นแล้วทุกคนก็พกพระท่านทางนั้นเขาบอกเพื่อมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้คำนั้นก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านคำนั้นถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปจุดไหนไอ้ตัวจงเล็ง

คนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล้งเนี่ยช้าก็มาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านเออพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จเป็นพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันและถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาเงินมาหยอดผ่านในท่านเออพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อจะบอกเออว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวเกล็ดปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันเนี้ยมาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พอแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวเกล็ดปลาเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้าจะมีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนถ้ายังสร้างไม่ได้แล้วค่อยสร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อจะกระลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งให้มาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาฤกษ์และให้กลบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล้งนี่ท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครวนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นเขาถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางหรือมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขแต่ที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

คุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มัน hit trigger ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมี

0: ข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
2: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
2: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
2: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
1: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
2: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
1: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
2: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
1: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับ

0: การณ์การไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้

าจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าซึ่งได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถระสมาคมมีประธานมหาเถระสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านด็อกเตอร์พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความ

0: ที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังคูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐาน

และรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีความถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรดไปขอให้พระเจ็ดวัดพรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านนวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแต่ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศ
เกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัตถโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยพรณมัยมีสุขภาพพรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวรรณวัตถโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้ราคินด้วยกันทุกคนสุขวัตถโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัตถโกธนวัตถโกสิริวัตถโกยศวัตถโกภรวัตถโกวรรณวัตถโกสุขวัตถโกโหตุสัพพทานะพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกิน
ที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณ3:00ก็ตรวจอีกไม่ถึง5:00เพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อด้วยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยประวารณาลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าลังคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตาพรมมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองอย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่น

าในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: จะเดี๋ยวไปโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ร้าย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมสวัสดีครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ

0: ในเบื้องต้นเนี่ยของพันธุ์ไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร่ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนตู้เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแต่ก็อาทิตย์เดียวตาย
0: ทำไมเป็นยังไง
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อ

0: ของผิดประเภท
1: ครับ
0: เพราะไม่รู้ใจเขา
1: ครับ
0: ต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
1: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
2: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
0: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้ล
1: ู
0: กแล้วไม่สะอาด
3: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
0: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
1: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
0: เราต้องมีตู
1: ้ตู้
0: นะคะค่ะมีตู้แล้วก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะ
1: แต
0: ่แล้วก็มีตัวกรอง
1: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี
0: ่มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
1: ครับ
0: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
1: ครับผม
3: แล้วไอ้ดินดำเขาเรียกดินอะไรครับเนี่ย
0: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
1: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
0: นำเข้า
1: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
0: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ น
1: อนุญาตนะฮะ
0: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลย
3: จ้ะแล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
3: มันจะไม่ขุ่น
0: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
1: เหมือนเครื่องมือแพทย์เลยครับผม
0: เห็นไหม
1: ครับผม
0: ต้องมีเสียนะของแท้ต้องมีเสียนแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
1: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
0: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
1: ครับผม
0: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้ลูกแล้วไม่สะอาด
3: ครับผม
0: สำคัญเรื่องความสะอาด
3: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
0: ก็ระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
3: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
0: นั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
3: นะค
0: ะก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
3: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
0: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
1: เ
0: ล
1: ี้ยง
0: ขึ้นไปนั้นก็ต้องทำ
2: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
0: อันนี้คือข้างหน้าตู
3: ้ครับผม
0: อันนี้คือข้างหลังตู
3: ้ครับผม
0: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักจะได้อยู
3: ่
0: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
3: โอ้เป็น
0: นิดนึงไข่นิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2กันยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
3: ก็ได้แล้วนะ
0: ได้ไหม
1: น่าจะได้ครับดูแล้ว
0: โอเคโอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
1: ครับผม
0: บวกเกินสวยเยอะ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
1: ครับ
0: เหมือนเราจัดที่บ้านเห็นมั้ย
3: ครับผม
0: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
1: สวยเรา
3: เราถูกใจเราก็นะ
0: สวยเรา
1: พวกเราดูครับ
0: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ยที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ
3: ่แ
0: ล้วลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
3: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
0: มันลงไม่ได
3: ้
0: บางทีหยิบมาหูก้อนนี้สวยจังเลย
3: สวยแต่ว่ามัน
0: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
2: ้แล้วพยัคฆ์ร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยัคฆ์ร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับ

0: และตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
2: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: สงสัยว่าทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
3: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระช
2: อค่อยๆซึมมาจากนู่นนะ
3: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
2: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
0: แล้วพยักไร้ทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
2: ตู้ใบน้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ้สวยอ่ะ
1: สวยไหม
3: โอ้ยไหมโอ้โห
2: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักร้ายของเราเนี่ยต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
3: เป
2: ็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็มร้อยอย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับ
3: พร้
2: อมครับ
3: พร้อมครับ
2: พร้อมไหมเชิญครับตอนนี้พยักร้ายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหม
3: พอโอเคพอแล้วได้
2: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับ
1: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
0: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
2: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มาแล้ว
1: ต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
2: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
0: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแม่ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
3: ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้เนาะ
3: อีนี่แถมนี่
2: ขออีกนิดนึง
3: มุมนี้อ๋อ
2: ครับผม
3: แจ๋วเลยพอแล้ว
0: แม่พอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำแล้วครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
2: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์นะจริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี
0: ้แล้วการจัดตู้ปลาของพยักร้าย2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
2: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
3: พอใจครับ
2: พอใจเต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
1: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
2: ครับ
1: นะ
2: ยังไงฮะ
1: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะมันยังไม่เข้ากัน
2: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
1: ค่ะจุดเด่น
2: ครับผม
1: จุดเด่นนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด่นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
2: ครับผม
1: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
2: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
1: ผ่าน
2: ครับผม
3: ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ
2: และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
2: ุณสำหรับร้าน Triple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยวัยทอง
4: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
2: ช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีพยักร้าย008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยักร้าย2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่ พยัคฆ์ไร้ไวทองและพยัคฆ์ไร้008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยัคฆ์ไร้2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
6: ก็
4: จัดตู้ปลา
6: จัดตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเล็บพืชน้ำ
7: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไงถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
4: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จัดตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
7: ต้องใส่เลยครับ
6: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
4: นั่นต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคก็อาจจะเข้าไปได้เพราะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
7: ๆคุณหมอครับคุณผู้ชมสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อในผู้สูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
4: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ
6: ่
4: ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
6: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ค่ะวัคซีนที่ว่ามานี
4: ้แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
6: ม
4: ีอย่างอื่นดูอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่การควบคุมโรคประจำตัวค่ะนะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยด์นะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
7: นี่คือเป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
4: ใช่ค่ะ
6: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
4: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
6: ครับแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
6: ่ๆ
4: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
6: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงบุญชูนะครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
6: ก็ต้องข ขอขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญ

0: ชูน้ำใจดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงและแล้วตู้พันแม่น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือมาสิ
2: โอ
0: ้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่าย

สะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนกุญแจรถกับพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไงดูแล้วเหรอลองนึกดูดีๆเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทำอะไรบ้างอะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ำแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไปตรงไหน
1: ค่ะของที่ลืมบ่อยๆเนี่ยค่ะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจำส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ำหรือตรงโน้นตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่จะนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทำการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะบ่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกันโดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่บนหัวตัวเองยังลืมเลยอะว่าแบบเอ้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้
2: อ๋อเคยลืมในห้องน้ำชายนะฮะที่ทำงานแล้วก็คือลืมคือไปปัสสาวะแล้วก็ลืมแว่นตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทำงานนะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผม
3: มีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าโน้ตบุ๊กมาทำงานไม่เจอจำได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว่าเราลืมตอนแรกคิดก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันศุกร์หรือเปล่าคิดว่าหรือเราทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อเมื่อวันเสาร์เราจัดกระเป๋าเราเลยเห็นว่ามันลกเราย้ายไปกระเป๋าใบนึงแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่นึงผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เรามานั่งหาใบนั้นใบใหม่แล้วก็เจอ
4: ก็เป็นนาฬิกาค่ะคือปกติพี่จะถอดนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวๆบันไดและทีนี้มีวันนึงอ่ะพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่2ที่ที่ความน่าจะเป็นที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วแหละแต่ที่ประจำมันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้เรานึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกันค่อนข้างบ่อยนาฬิกากุญแจรถเรื่องฉีดน้ำหอมมันก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ำหอมคือปกติก็จะฉีดแต่ว่ามีวันนึงเดินมาเอ๊ะมันขาดอะไรไปวะอ๋อยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทำอันนี้ปุ๊บพอไปจับอันอื่นๆอันนี้ลืมละอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
2: คิดว่าใจเราไปจดจ่อกับเรื่องอื่นน่ะก็เลยทำให้เราลืมของที่วางไว้ครับผม
3: จะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเอ้ยเกะกะวางแล้วก็ทำอย่างอื่นอย่างเงี
4: ้
3: ยค่ะ
4: พี่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสำคัญด้วย
0: หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ 20-30 ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจำไม่ได้กันสักกี่คนครับ

0: ลืมแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยอะค่ะพอลืมแล้วก็สักพักนึงอะค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะนึกออกค่ะ
1: ก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบคือมันกระเป๋าตังค์ผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรเงี้ยครับแล้วกลัวพวกบัตรอะไรเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับ
2: เคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่ไหมครับเราก็ตั้งไว้บนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่ไหมครับพอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปเลยมีคนตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ยก็คือลืมไว้ข้างบนรถยนต์นะครับ
3: เคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวมอนี่แหละครับวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางทิ้งไว
0: ้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำอะค่ะแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือผมคิดว่าเหมือนตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทำให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลืม
2: ส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ครับบางทีมันมีให้มาคิดมาเรื่อยๆจนบางทีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราลืมไปซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับโมแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องให้คิดก็เลยมันเลยลืมได้ครับ
3: ก็น่าจะตัวเองด้วยครับเป็นนิสัยขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ขี้หลงขี้ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับชับชับชับสิบกว่าก้าวอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอหรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่นะแล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างนึงวิ่งแจ้นขึ้นไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจำอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจำก่อนความจำของเราเนี่ยทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเรคคอร์ดก่อนกดเรคคอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลย์ถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเราเรื่องของความจำก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงเวลาที่มันบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทำอะไรตอนนี้คนหลายคนทำกิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทำแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทำแป๊บหนึ่งหรือใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจึงไม่มีการบันทึกความจำพอไม่มีการบันทึกความจำเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปนึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จำเลยนะของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไป
4: เริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทำความเข้าใจ

0: กับสมองและเข้าใจการทํางานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับ
1: นี่คือภาพจําลองของสมองครับสมองคืออวัยวะสําคัญทําหน้าที่เกี่ยวกับการจดจําการคิดและความรู้สึกต่างๆสมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10,000 ล้านตัวหรือ 12,000 ล้านตัวแต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่าแอ็กซอนและเดนไรท์สําหรับให้สารสื่อประสาทเล่นผ่านถึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจำสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมองนั่นเองคนจะฉลาดมากฉลาดน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กำลังไฟฟ้าในสมองนี่เองครับสมองของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลควบคุมการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อการรับสัมผัสความจำเชาว์ปัญญาและการได้ยินสมองส่วนกลางถูกสั่งการออกมาจากสมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของประสาทตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับแต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทำงานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทำให้เรามีอาการหลงลืมได้เราไปดูเหตุการณ์จำลองต่อไปนี้กันครับ
2: ล่ะคะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหม
3: กุญแจรถสิไว้ในเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน
2: จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานน่ะหนูเห็นวางไว้ที่ข้างประตูเนี่ย

0: คุณนายขี้ลืมจะเจอไหมนะอยู่ในกระเป๋าน่ะ
1: แกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหมแอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหม
0: ว้าน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูหนูจะเอารถแม่ไปทำไม
1: อย่ามาโกหกเลยแม่เอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน

0: ื่อวานน่ะหนูเห็นกับตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบาย
1: ไปเลยไปไปไหนก็ไป
2: เรื่องที่ลูกเห็นว่าแม่เอากุญแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหาในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไว้ในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปพะวงหากับจุดที่เขาเคยใช้เคยวางเคยเก็บมันมาก่อนประมาณนั้นนะเพราะนั้นอาจจะต้องดูค่ะเวลาที่เราดูว่าคนคนหนึ่งมีการลืมเราต้องดูเทียบกับของเดิมของเขาว่าเดิมของเขาเป็นยังไงและตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันไม่มีการลืมเรื่องเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะบอกว่าคนนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนนั้นเนาะถ้าหากว่าอย่างอาจารย์ปกติอาจารย์จะเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์เกิดไปหากรรไกรอีกที่หนึ่งซึ่งลูกบอกว่าไม่เคยเลยแม่ไม่เคยไปตรงนี้ทุกทีก็ต้องเก็บตรงนั้นแกสั่งคนอื่นนักหนาเลยว่าเอาไว้ตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนี้แม่กลับมาเดินหาถามหาอะไรหากรรไกรเอากรรไกรก็ต้องอยู่ตรงนู้นสิอันเนี้ยไม่ปกติค่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างไรนะคะและข้อมูล

0: เหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้ทั่วๆไปหรือมันเป็นอะไรที่บอกว่าเอ๊ะชักจะไม่ปกติเสียแล้ว
1: คราวนี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าแก่แล้วหลงลืมกับคนขี้ลืมนั้นถึงแม้จะมีอาการคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งความหมายการกระทำและความตั้งใจนะครับแต่ที่สำคัญเราจะแก้ไขปัญหาการหลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าเป็นอาการขี้ลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับ
2: ก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทำงานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทำงานแล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราล็อกรถหรือยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: แม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไร
4: คือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง
1: คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่ามีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจำไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะใภ้ครับส่วนสองเรื่องแรกนะครับเป็นอาการขี้ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: การลืมบางเรื่องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคำว่า episode episode นึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episode 1 episode 2 อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งช่วงเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรดแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีๆถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานสะใภ้แต่ว่าคุณย่ากลับจำไม่ได้เลยหรือฟื้นก็จำไม่ได้ไปเห็นแหวนที่หลานสะใภ้ใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจำไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะใภ้ตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับไหว้เขาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวซึ่งปกติในคนทั่วไปร่างกายจะบันทึกให้นะสำหรับของที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่ำเสมอทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้บางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดีหรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยมันแก้ไขได้ไหมไอ้ลืมที่เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากเนาะเป็นเจอที่เจอบ่อยๆในคนทั่วไปแก้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำอะไรก็เร็วแล้วก็ลืมเหมือนที่พวกคุณเป็นนี่แหละไม่ใช่อาจารย์เก่งมาจากไหนหรอกไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจอดรถมาแล้วเดินลงมาชาร์จนึงแล้วอ้าวล็อกรถหรือยังอาจารย์ก็ต้องวิ่งกลับไปดูหรือหลายครั้งอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราจอดรถไว้ที่เสาต้นไหนนะคะไปสรรพสินค้ารู้ว่านี่ต้องจอดชั้น B1 เอ๊ะ B1 แล้วมันต้นไหนนะคะถ้าไม่ได้จำว่าเสาต้นไหนนี่จบเลยหาไม่เจอเลยเนาะนะคะต้องมานั่งนึกว่าเราเดินผ่านตรงไหนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากแก้โดยการตั้งสติให้ดีอย่าให้สติมันหลุดหายไปเวลาที่เราจะบันทึกความจำพอถึงเวลาปุ๊บจอดรถเสร็จดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจารย์จะใช้เวลา1วิ แล้วก็บอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกริ่มล็อกแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกันในคราวต่อไปว่ายังไงดี
5: เจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็คือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหาก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวนึงเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกว่ามีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่บอกอ๋อเขาขับมอไซค์มาเราก็ขับมอไซค์มาไปถามแม่เขาบอกว่าไม่เห็นมีใครขับมอไซค์มาหรือว่าพ่อเขาจำผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์02เขาไม่ได้โทรมือถือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าแกจำสับสนเรามันมาตอกย้ำแล้วก็ชัดขึ้นก็มือพ่อขับรถไปทำงานวันเสาร์คือทำงานกองทัพอากาศเราก็ราชการเนี่ยไม่ทำวันเสาร์แน่นอนไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอก็ตรวจก็เจอว่ามันมีจุดดำที่สมองนะหลังจากทำMRIหลังจากนั้นก็เริ่มรักษาพ่อมาเรื่อย
1: ๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างนึงนะครับสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการขี้ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับ
6: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได
7: ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนม
8: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
9: หวานไปเหรอ
8: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
9: จริงเหรอ
8: เฮ้ยแม่คะแม่ต้มน้ำทิ้งไว้ทำไมคะเนี่ย
9: แม่ไม่ได้ทำ
8: แม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
0: ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปี

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือน

0: หรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนําเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคา

0: ช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานพารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลและคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินนเขตเกษวรขอพารุ่นใหญ่อย่างนภวงเชิญยิ้มนักแสดงตลกมากความสามารถอีกทั้งยังเป็นนักช่อยแถวหน้าของเมืองไทยมาซ่ากันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมพูดคุยเรื่องสุขภาพรับรองว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ
1: วันนี้ที่
2: ครับร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับไปร
1: ้
2: าน
1: นี้
2: จะไปร้านนี้
1: จะได้ร้องไหมคุณเนี่ย
2: ได้ร้องตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายโยงนะครับ
1: น้ำพวง
2: อ๋อต้องขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออนุญาตเอาใหม่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้าโนงแล้วก็คุณหมอ
1: น้ำพวงเอ๊ะคุณเบนชลาทิศเบนจพล
2: น้ำพวงสวัสดี
3: สวัสดีครับ
2: หมอสวัสดีอีกรอบนึง

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พามาเกาะเกร็ดเคยมากันปะเนี่ย
2: โอ้โหไม่เคย
1: ที่นี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมากัน
2: ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรี
1: ก็คือมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายของอร่อยก็เยอะ
2: ไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: ไม่ต้อง
2: ใช่ไหม
1: ทำบุญก็ได้มาได้ทุกวัน
2: เพราะว่ามีเจดีย์ไม่ตรงด้วยใช่ไหม
1: เจดีย์เอียง
3: เจดีย์เอียง
1: แต่ว่าแนะนำว่ามาเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเปิดเยอะมากกว่าวันนี้เรามาในวันธรรมดาแต่ร้านก็เปิดเหมือนกันร้านเก๋ๆก็เยอะอยู
2: ่อยากไปดูอยากไปเที่ยว
1: อยากแล้วนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปร้องข้างใน
2: เหรอ
1: ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้าจะเฉิดฉายเพราะปกติเนี่ยนะเราต้องอยู่กัน3คน
2: ใช่ใช่ในโยกนั้นน้อง
1: น้องนักวง
2: ครับ
1: แล้วเชื่อไหมทุกคนพูดว่า
2: ไม่เต็มที่
1: ใช่
2: ใช่
1: บอกว่าเจ๊ทำไมนักวงไม่ค่อยได้ร้องวะเป็นคนที่ร้องดีที่สุด
2: มันไม่ใช่
1: เดี๋ยววันนี้ร้องคนเดียว
2: เออไง
1: แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณหมอฮะว
3: ัน
1: นี้เราจะคุยเรื่องโรคอะไรกันดี
3: ก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก
1: โ
3: ต
1: เลย
4: ไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับ
5: พอได้ยินอยู่บ้างครับอัณฑบวมหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
6: พอรู้แต่ว่าไม่ได้รู้มาไม่เคยไปหาหมออ
1: ันนี้เป็นโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ
3: ่
1: หลีกหนีไม่พ้น
3: ครับ
1: น้าเองก็เป็นมาหลายปีแล้ว
2: ก็ยังไม่เป็นแต่ว่าลุกขึ้นมาฉี่บ่อยได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหม
3: ใช่
2: ดังนั้นเดี๋ยวต้องคงต้องคุยแนะนำหน่อย
1: ได้งั้นตอนนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
2: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไปหาวิวข้างหลังสวยๆแล้วน้าร้องถอยคนเดียว
2: ได
1: ้รักกันอ้าวเดี๋ยวร้องไปก่อนเดินเล่นก่อนเดี๋ยวร้องเต็มที่เลยคุณหมอใช่ครับเดินไปตามทางเขาเนี่ยครับถ้าหากว่ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเจอร้านค้าเยอะหน่อยเพราะว่าโดยมากร้านค้าที่นี่เขาจะเปิดหน้าบ้านอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาดก
2: ็
1: คือนี่เลยนะฮะทอดมันหนอกกะลา
2: ใช่ตรงไหนฝั่งโน
1: ้
2: น
1: ไม่รู้เขาพูดเข้าหูเนี่ยพูดจนจำแต่ทอดมันหนอกกะลาแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: เดี๋ยวทอดมันหยุดก่อนครับ
1: เอาขนมโบราณก่อน
2: ครับไอ้หนอกกะลานี่มัน
1: หนอกกะลาอยู่โน
7: ้
1: น
7: ภรรยาปิดร้านหน่อยลูกป
1: ิ
7: ดร
1: ้
7: านก่อน
1: ใจเย็นลุงสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอันนี้ปิดร้านแต่คุณไม่ได้ปิดใจในเชฟ
1: คุณชื่ออะไร
7: อันนี้ร้านรวมปุ่นแฟนฉันครับประธานย้อนยุคเป็นของฝากเกราะเกร็ดครับผม
1: อะไรที่เรียกว่าแบบมาแล้วต้องกินหน่อยร้านเนี่ย
7: นี่คือตังเมกะชีสสดครับอันนี้ครับ
1: ทำเอง
7: อันนี้ครับอันนี้กินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักก็ได้แต่ไม่อ่อนแรง
1: อันนี้กาแฟ
7: อันนี้กาแฟกาแฟนี่กินแล้วไม่ง่วงนะ
1: ทำไมอ่ะ
7: อาจจะหลับไปเลยก็ได
1: ้น
7: ะไม่หลับในใจลุงในเชียง
1: นี่
7: อันนี้ท่านี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: ลูกอมอมยิ้ม
7: ไม่ใช่เขาเรียกโรดี้ป้อมมันมีรถต่อไปรถส้นรถบรรดารถมินทรถเดียวหมดแล้วรถรักเหลือแต่รถรวมยาวรถไรจ้า
1: แล้วแต่ลุงจ๋านี่คุณหมอจักรามาลุงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เลย
7: อ๋อไม่มีครับปัญหามีแต่ปัญหาเงินน่ะ
1: โถต้องหนักมีเปล่า
7: ไม่มีครับ
1: ฉีกปิดกระปอย
7: ไม่มีครับ
1: แล้วภรรยามีโรคอะไรบ้างไหม
7: ภรรยามีโรคไขมัน
1: ไขมัน
7: มีไขมันแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะแม
3: ่ความดัน
7: ไม่อยากให้เมียเป็นอะไรถ้าเมียเป็นนะผมเป็นจะดีกว่า
1: เจ็บขาเจ็บขาสรุปว่าแข็งแรง
7: ใช่แล้วไปดูก่อนว่าเขาลุงมีอะไรบ้าง
2: ไหนอ่ะ
1: ลุงมีอะไร
7: ลุงจะมีหมากฝรั่งมาดาวดองแกงปลาแดงงูตุ๊กตาบาร์บี้ท็อฟฟี่ปลาโรดี้ปลาขนมโตอ่อนตุบปับอยากกินไหน
1: ไม่เอาพอแล้วอิ่ม
7: ไม่ได้เอาที่มันอร่อยอ่ะ
1: ไม่เอาเกรงใจ
7: ไม่ได้
1: เกรงใจลุง
7: ไม่เอา
1: เกรงใจไง
7: อย่าไปเกรงใจใส่ไว
1: ้หมดนี้เท่าไหร
7: ่หมดนี้ไม่เอาครับเอาหัวใจอย่างเด
1: ีย
7: ว
1: ไม่เอาคิดตัง
7: ถ้ารักลุงก็ต้องเอาขนมลุง
1: ผมไม่รักลุง
7: ถ้าไม่รักลุงก็ต้องเงินจ่าย
1: เท่าไหร่
7: ไม่เอารักลุงแน่นอน
1: ลุงไหนๆลุงก็ให้ขนมพวกเราแล้วเพราะผมเกรงใจมาก
7: ครับไม่เป็นไรครับ
1: เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่จะตอบแทนลุง
7: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะนับ1 2 3ลุงพูดว่าใหญ่พาซ่าเป็นการตอบแทนเรา
7: ครับผม
1: อ้าวลุงเตรียมตัวนะครับ
7: ครับ
1: อ้าวพวกเรานับมา
8: 1 2 3
1: ลุงใหญ่พาซ่าอ้าวถือว่าหายกันแล้วนะขอบคุณมาก
7: ครับ
1: ไอ้พวกเราไปเว้ยไปเว้ยพวกเราหลบหน่อยเดี๋ยวนี่เข่งกันมา2คนทุกวันนี้เหรอ
3: โทษระวังนะผม
9: ตัวจริงเหรอจ๊ะ
1: หอมที่น่ากินขายอะไรอ่ะ
9: ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับ
1: โอ้ย

0: าคุณหมอครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อมลูกหมากกันหน่อย
1: ครับ
0: คือได้ยินมานานผู้ชายจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นได้ไหม
1: เป็นได้ไหมครับ
2: เ
1: ป็นไม่ได
2: ้ไม่รู้อีฉันไม่เคยเป็น
1: ผู้หญิงมันไม่ได้มีต่อมลูกหมากครับมันเป็นอวัยวะเฉพาะผู้ชาย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็จะขวางทางเดินปัสสาวะของผู้ชายไว้แต่ของผู้หญิงเขาก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางแต
0: ่มันอยู่ตรงไหนก่อน
1: ปกติเวลาเราปัสสาวะนะครับน้ำปัสสาวะมันสร้างมาจากไตแล้วเก็บมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกไปแต่ว่าเราจะฉี่เนี่ยมันด้านมีไอ้ตัวนึงที่ขวางไว้อยู่ก็คือตัวต่อมลูกหมาก
0: เขามาขวางทำไมหมอคือเพื่อกลั่นกรองหรือเพื่ออะไร
1: ธรรมดาในระบบทางเดินปัสสาวะมันมี2อย่างก็คือขับปัสสาวะออกไปเวลาเราปัสสาวะใช่มั้ยแต่อีกหน้าที่นึงก็คือเวลาเราเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับปล่อยน้ําชงน้ําเชื้อน้ําเชื้อเราสร้างมาจากอันทะนะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าพวกอาหารหรือว่าสารบางอย่างที่ทําให้ไอ้ตัวน้ําเชื้อแข็งแรงเนี่ยมันปล่อยมาจากต่อมลูกหมากมันก็มีหน้าที่ของมันแต่ว่าบังเอิญเวลาเราแก่ไปโตขึ้นไปเนี่ยมันดันโตไปตามอายุ
0: อ๋อเหรออ
1: ายุเยอะเราจะต้องปวดขาปวดเข่าต่อมลูกหมากก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตของมันเองด้วยความที่มันใหญ่มันก็ไปเบียดท่อฉี่ท่อปัสสาวะของเรามันก็เลยฉี่ยากฉี่ลําบากฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่กลางคืน
0: ตอนเด็กๆ
1: มันเล็กครับ
0: มันแค่ไหน
1: ประมาณสักฝรั่งเขาเรียกลูกวอลนัทอ่ะ
0: หรือลูกประมาณนี้
1: ประมาณสัก20 30กรัมเล็ก
0: ๆตอนเกิดมาใหม
1: ่ๆหลังจากนั้นมันจะค่อยๆโต
0: มาขนาดนี้มั้ย
1: ก็แล้วแต่คนเท่ากำปั้นบางที100กรัมก็มี150กรัมก็มีคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้น้าฉี่กี่ครั้งอ่ะกลางคืนต้องตื่นมา
2: คืนนึงประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวมี
1: 3ที่4เที่ยว
0: ครับปกติมั้ย
1: ตอนแล้วต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟตอนนี้มีตื่นมาฉี่กลางค
0: ื
1: น
0: ของผมเนี่ยบางคืนก็มีแบบกระปิดกระปิดกระปิด
1: บ้าง
0: มีบ้างนานๆ
1: น
0: ั่
1: นนะคือจริงๆตอนหนุ่มๆเด็กๆเราไม่มีนะครับ20 30เราไม่มีตื่นมาฉี่กลางคืนแต่พออายุเยอะเนี่ยอาการต่อมลูกหมากที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มีอาการฉี่กลางคืน
0: แล้วปัญหาเรื่องหนีเที่ยวกลางคืน
2: อ่
0: ะ
2: หนีเที่ยวมันคนละเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: ถ้ายังทำตัวงี้นะจะไม่ให้ร้องฉ่อยวันนี้ยังไม่ถึงนะฉายคนเดียว
2: เอ้ย
0: ฉายคนเดียว
2: คนเดียวเลยไม่มีตากล้องไม่มีอะไรเลยใช่ไหมบ้าแล้วใครจะมาเล่นอยู่คนเดียว

0: านี่ฮะมาแวะร้านนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเจี๊ยบครับ
0: เจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบ
0: อันนี้ขายอะไรครับ
1: ทอดมันฮะหนอกลา
0: อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ
1: นั่นแหละครับ
2: เนี่ยเหรอ
1: นั่นหนอกลาเป็นพืชในเกาะเกตเนี่ยครับ
2: อ๋อเหรอครับดูหน่อย
1: ต้นไม้คล้ายต้นขาม
0: ันจะกรุบกรุบใช่ไหม
1: กรุบก
0: รุบแล้วมันมีรสชาติไหมลุง
1: มันชาๆครับ
0: เฮ้ย
1: ก็ไรอ่ะ
0: จิ้มลิ้นมันกรุบกรุบเน
1: า
0: ะเออให้อร่อยว่ะเดี๋ยวรับดูข้างในกันต่อนะฮะมีของน่าสนใจอีกเยอะเลยขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานจ่ายตังค์ด้วยไปแวะมาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาง่ายๆถ้าหากว่าคุณอยู่แถวมีนบุรีคุณต้องรู้จักดีคือขนมหนองจอก
1: อ๋อหนองจอกขนมหนองจอกชุดอย่ามามั่วครับผมรู้
0: อ๋อรู้เหรอ
1: แ
0: หมน้องที่ไหนจ๊ะ
3: น้ำค
0: ่
3: ะ
0: ไหนเล่าอะไรฟังหน่อยขนมนี้มันคืออะไรอ
3: ันนี้เป็นดอกจอกงาดำค่ะสีเหลืองจะเป็นขมิ้นชันสีดำเป็นชาคูงาดำค่ะ
0: โอ้ดีเนาะกินแล้วมีประโยชน์ด้วยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: และนี่คืออะไรคร
0: ับ
3: ขนมทองแผ่นค่ะ
0: อร่อยดีนะอร่อยดีนะ
1: แต่มันเหนียวนะ
0: ไอ้ปลาเต็ก
1: น้อง
0: ร้องฉ่อยให้เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
1: เออเงยเ
0: อยพอถึงเวลาให้ร้องก็คือให้ร้องเต็มที่ไม่มีเข้าไปกวนอะไรเอาใหม
1: ่เออเงยเอย
0: ร้องเอาแบบว่าร้องแบบว่าให้แบบเด
1: ี
0: ๋ยวสิเอาเนื้อหาเกี่ยวกับ
1: เ
0: ขาเกาะเกตด้วยนะ
1: เออเงยเอยวันนี้ที่
0: ครับร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับไปร
1: ้
0: าน
1: นี
0: ้ไปร้านน
1: ี้จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
0: ได้ร้อง
4: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
4: เพราะว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
0: หน้าอ่อนแล้วพวกได้
5: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดวันนี้พี่กอล์ฟขอชวนณพวงและคุณหมอไปกินของอร่อยที่มีอายุมากกว่า100ปีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: โอ้โหสวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: คนนี้นึกชื่อไม่ออก
0: ณเดชณเดช
1: ไม่ใช่ณเดชนะ
0: ตอนนี้นะครับผมพามาทานข้าวแช่นะฮะไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาแต่เป็นข้าวแช่ข้าวแช่
1: ไม่ใช่ตุ้งแช่แล้วมันตุ้งแช
0: ่ข้าวแช่ลุงแดงนี่เป็นอาหารชาววังนะนะเคยกินป่ะ
1: ไม่เคยจริงๆนะบอกตรงเลย
0: ไม่เคยเลย
1: ได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช
0: ่ข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่พอแล้วงั้นมารู้จักข้าวแช่กันหน่อยขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง
1: ให้ครับ
0: ต้อนรับลุงแดงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลุงแดงจ๋า
6: ครับ
0: ข้าวแช่เนี่ยถ้าว่าเราย้อนกลับไปเลยมันเริ่มเมื่อวันเดือนปีคุณสมัยไหนกัน
4: ผมจะจำไม่ได้เพราะสมัยปู่คุณปู่ของคุณปู่อ่ะ
0: โอ้มันนานมาก
4: จะร้อยกว่าปี
1: ร้อยเป็นร้อยแน่นอน
0: นี่ตัวจริงเสียงจริงลุงแดงจ๋า
6: ครับ
0: สองคนนี้ก็ยังไม่เคยทาน
1: ยัน
0: คุณหมอเคยนานแล้วสอนวิธีการกินที่ถูกต
4: ้องแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
1: จริง
4: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
2: หน้าอ่อน
0: แล้วพวก
1: เอาตุ้ม
0: ได้เยอะเขาแช่นี่นะวิธีการกินเนี่ยต้องรีบกินก่อนน้ำแข็งเขาจะละลายเดี๋ยวไม่อร่อยเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นคนโบราณเขาคิดมาช่วยในเรื่องหน้าร้อนนี่แหละนะฮะอ่ะลองเลยไหม
6: ลอง
2: กินย
0: ัง
2: ไงอ่ะ
4: เวลากินคุณหมอลองข้าวพร้อมน้ำเนี่ยใส่ปากแล้วก็ตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิเศษของร้านเราเนี่ยจะเป็นพริกหยวก
0: มีไข
4: ่
0: ห
4: ่
0: อ
4: ไส้จะเป็นไส้กุ้งกับหมูแล้วก็กินข้าวกินน้ำพร้อมเข้าไปอีก
0: บอกไม่เคยกินแล้วเป็นไง
1: อร่อยอร่อย
0: ซดจะหมดอยู่เป็นไงติดใจ
1: แปลก
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: รุ่นใหญ่ปราซ่าร
7: ุ่นใหญ่
8: ปราซ่า
0: อายุเท่าไหร่ที่ต้องเริ่มระวังหมอ
9: มันจะมีตัวเลขครับวัยหนุ่มวัยก่อนเกษียณวัยเกษียณหลังเกษียณวัยหนุ่มๆน่ะต่ำกว่า40ไม่ต้องไปเจาะเลือดไม่มีประโยชน์วัยก่อนเกษียณคือ40ถึง55เนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นอันนี้ให้เจาะเลือดเช็คพอ55ถึง70วัยเกษียณเนี่ยอันนี้ให้ควร
0: ปัจจัยเสี่ยงมีบุหรี
9: ่สำคัญ
0: อะไรอีก
9: แล้วก็ประวัติครอบครัว
0: การกินอาหารการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในปัจจัยเสี่ยงไหม
9: อาหารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีบางอย่างมีช่วยนะเช่นพวกที่มันมีสารเขาเรียกไลโคปีนไลโคปีนอยู่ในมะเขือเทศเขาก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อนะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้
0: เป็นความเชื่อหมายความว่ายังไม่ได้มีการวิจัย
9: มันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ได้แบบ
0: รับรอง
9: มากก็เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียก observational study ก็คือแค่สังเกตเฉยๆว่าคนกินพวกนี้แล้วจะลดลงมะเขือเทศสดกับมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยกับการพวกปรุงสุกดีกว่า
0: อ้าวอ้าวมันแปลกดี
9: พอโดนความร้อนแล้วไลโคปีนมันเกาะจับกันแน่นขึ้นเลยออกมาเยอะขึ้นมันประหลาดดีเนาะธรรมดาเราจะแบบเออผงสดๆน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่านี่มันตรงกันข้ามก็น่าสนใจดี
0: ก็ต้องไปกินแบบพวกเป็นซุปอะไรเงี้ยเน
9: า
0: ะ
9: ใช่พวกพิซซ่า
5: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเกาะเกร็ดก็คือเครื่องปั้นดินเผาและผ้าสบายมอนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยครับ
0: นี่เดี๋ยววันนี้จะให้น้าพวงดีกว่
1: า
0: น้าพวงมาลองปั้นดูเพราะว่าน้าพวงนะครับแกปั้นน้ำเป็นตัวเก่งมากนะครับแกพูดอะไรนี่เมียแกก็เชื่อหมดนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ชอยมาโอเค
1: ครับเอาก๋วยเตี๋ยวไหม
0: ไม่เอาก๋วยเตี๋ยวปัดใจไม่เอาเคยนี่เฮ้ยดูการทำมือ
1: ไม่เคยโอ้โหไม่นิ่งอ่ะอาจารย
0: ์ก็ได้อยู่
10: อาจับมือเดี๋ยวขอจับให้ดู
0: ตายแล้วโทษทีนะโอ้ย
1: นิ่ง
0: เดี๋ยวอาจารย
1: ์
0: รบกวนโอ้ตายแล้วนึกว่าเรื่องโกดคู่รักกันเหรอจ๊ะ
10: นิ้วโป้งสองข้างเนี่ยกดให้มัน
1: ได้
10: แล้วถ้าพวงก็บีบนิ้วโป้งเนี่ยนะมันจะขึ้นมาเลย
0: มัน
10: จะขึ้นมา
0: จ
10: ะขึ้นนะนั่นแหละเอาละพอแล้วนิ้วโป้งทีนี้น้าพงจะปั้นทรงอะไรทรงแบบเขาไหมเดี๋ยวน้าพงจะทำปากค่อยๆบีบไปเนี้ย
1: อ๋อบีบข้างในให้ปากมันเล็ก
10: ให้ปากมันเล็ก
1: นี่แห่รูเล็กเนี้ยโอ้ถ้าเป็นรูปเป็นล่างครับ
10: พอ

0: เป็นรูปร่างนะ
1: สวยสวยสวยดีจ้ะลูกเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโฟมนะลูกเอ้ย
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา
0: อุ้มไปเลยน่ารัก
1: อ่ะปั๊บเลยผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมแกจะให้ทำจนทำได้เอางี้ดีกว่าแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปักผ้าพี่เล็กทำอะไรอยู่
3: อันนี้คือปักผ้าสบายมอญค่ะ
1: คนที่อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนมอญ
3: ใช่ถู
1: กต้องไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
3: ใช่อ
1: ันนี้คือผ้าสบายมอญ
3: ใช่
1: ที่คนมอญใช้กัน
3: ใช
1: ่โอเค
4: แล้วก็ต้องปักมืออย่างเดียวเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมืออย่างเดียวเลยค่ะ
1: อุ้ยหรอ
3: ล้วนเลยค่ะ
1: แล้วผืนนึงปักอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ย
3: ก็ถ้าเก่งๆชำนาญก็สิบวัน
1: สิบวัน
4: ต่อผืน
1: จริงแล้วถือว่าเป็นงานฝีมือที่มันแบบต้องอนุรักษ์ไว้ในหมอนะ
5: ครับ
1: ถ้าเกิดนับพวงปากผมว่า8ปีครับ
4: ครับไม่ไม่ถึง7ปีครึ่ง
3: อันนับพวงมาสิพูดแล้วไม่ทำ
1: นับพวงสักหน่อยอ่ะสักดอก
3: อันนี้นี่นะคะขึ้นตรงนี้นะคะ
1: สักกีบสักกีบแล้วกันอย่าถึงดอกเลย
4: นี่ตรงเป๊ะ
1: แค่ทิ่มทะลุมาได้เลยนะเอางี้งั้นเดี๋ยวนับพวงอยู่ช่วยพี่เขาปักตรงนี
4: ้
1: เดี๋ยวผมก็หมอไปเดินเล่นต
4: ่อครับผม
1: อ้าวทำไมอ่ะ
4: โหจะมาอยู่ยังไงแล้วกว่าจะเสร็จก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันอ่ะ
1: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
6: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลย
1: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
6: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
1: เอาเลย
4: เอาไหมเอาไปยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
7: รุ่นใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปเดินซ่ากันต่อกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโลกต่อมลูกหมากกันต่อครับ
1: ต่อมลูกหมากสมมติว่าเป็นปุ๊บมันมีอะไรบ้างมีโตมีฟีบมีอักเสบ มีแฟบมีอะไร
5: จริงๆโรคมันหลักๆมีอยู่3โรคมีตั้งแต่อักเสบโต okay. แล้วก็มะเร็งอ่อนสุดก็คือต่อมลูกหมากอักเสบแต่มันเป็นตัวที่มันมีอาการมากสุดบางคนก็จะปวดหน่วงๆบริเวณใช่ตรงนั้นน่ะตรงท้องน้อยแล้วบางคนก็ไข้สูง
1: แล้วเจ้าต่อมลูกหมากโตเขาจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
5: ถ้าต่อมลูกหมากโตมากจนกระทั่งปัสสาวะไม่ได้ไตก็จะเสียได้ไตวายได
1: ้ออกไปที่ไตได้เลยเหรอ
5: มีครับเราสร้างปัสสาวะมาจากไตตกลงมาเก็บมาที่กระเพาะฉี่แล้วก็ฉี่ออกตัวต่อมลูกหมากมันขวางถ้าเราไม่ได้ฉี่ออก
1: ย้อนกลับอีก
5: ถูกโอ้โหแล้วผมก็เคยเจอด้วยไตวายฉับพลันจากการที่ปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีจากต่อมลูกหมากโตคนนี้ก็ต้องรีบไปแก้ไตซ้ายปัสสาวะแล้วก็ไปผ่าตัด
1: พอผ่านจากต่อมลูกหมากโตมะเร็งเลย
5: ก็จะมีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางคนเป็นทั้งต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าพออายุเยอะขึ้น
1: บางคนเป็นทั้ง
5: ใช่เพราะว่า
1: สองอย่างเลย
5: มันก็เป็นธรรมดาไงครับพอเราแก่ไปไงเราก็ต้องมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว
1: อ่ะถ้าเป็นแล้วต้องทำตัวยังไง
5: อย่างแรกก็แน่นอนไปหาหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าเอายังไงดีมีตั้งแต่ผ่าตัดสายรังสี
1: ทำไมมันไปเริ่มที่ผ่าตัดเลยไม่แบบกินยาเพื่อรักษา
5: ถ้ามันเป็นมะเร็งนะพูดถึงมะเร็งนะ
1: อ
5: ๋อแต่ถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยแค่กินยาแล้วดีก็จบกินยาไม่ดีก็ค่อยรักษาด้วยการผ่าตัด
1: คุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวเองมีอาการอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตอนนอนเนี่ยมีตื่นไปเข้าห้องน้ำสักเกิน2ครั้งผิดปกตินะ
5: ไอ้นิยามของคำว่าปัสสาวะกลางคืนนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนละ
1: โอ้
5: ว่าธรรมดาตอนหนุ่มๆเรามันศูนย์ถูกไ
1: หมแล้วมีโอกาสเสี่ยงแล้วเหรอหมอ
5: ของต่อมลูกหมากโต
1: ไม่ได้น่ากลัวมาก
5: ใช่
1: แต่ถ้าหากเริ่มแบบว่าคืนนึงลุกขึ้นมาปัสสาวะ
5: บ่อยมาก
1: 3-4 ครั้งติดกันสักเอาอาทิตย์นึงเนี่ยผิดปกติแล้ว
5: ใช่แล้วก็
1: เป็นไปไม่ได้
5: อาการอื่นอีกอ่ะฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่เอื่อยฉี่เสร็จแล้วเพื่อนออกไปแล้วเอ๊ะเรายังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็อาการต่อมลูกหมากโต
8: รู้สึกว่าจะเป็นอยู่มากเพราะปัสสาวะมันแบบกระปิดกระปอย
9: ปัสสาวะคล่องตลอดเลยครับ
8: คล่องคล่องยิ่งมาฉี่ก็คล่องครับ
1: นี่แม่นั่งรอครับไม่รู้รอใครเลยคุณอุ้ย
6: ครับผม
1: พี่อุ้ยร้านนี้เปิดมานานยัง
6: ประมาณ9เดือนครับผม
1: อ๋อเพิ่งเปิดไม่นานเองนี
6: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลยครับ
1: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
6: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
1: เอาเลย
4: เอาไหมเอามันก็ยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
1: เพิ่งเปิด9เดือน
6: ครับ
1: นะฮะจุดเด่นก็คืออาหาร
6: ครับเป็นไทยโฮมคิทเช่นครับ

0: ทุกเมนูที่เราเลือกมาลงในร้านเนี่ยเป็นเมนูที่เราทำทานกันในครอบครัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอย่างเช่นหมูครึ่งแดดคือด้วยความที่ลูกสาวเราเนี่ยยังเล็กแล้วชอบทานหมูไอแดดเดียวมากเราก็เลยแต่เขาเคี้ยวยากเราก็เลยเอาเมนูใหม่เป็นหมูครึ่งแดดให้มันนุ่มขึ้น
1: ไม่เ
0: ค
1: ี้ย
0: ว
1: ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
2: แล้ววันนี้ผมจะได้กินอะไรบ้าง
0: ก็มีเมนูแนะนำนะครับมีหมูครึ่งแดดนะครับมีทอดกุ้งคั่วพริกเกลือ แล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับเดี๋ยวนะครับประเคนลงลุงหน่อยครับ
1: ไม่ใช่พระ
2: เอ้ยน่าทานโอ้โหก่อนไปมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวนะเขาจะร้องสอยให้ฟังนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมส่งให้เห็นไหมบอกแล้วว่าโถเอ้ย
1: นั่งเลยครับ
2: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเคยร้องสอยไหม
0: ไม่เคยครับ
2: อ้าวสอนหน่อย
1: เออเงยเออเงย
0: เออเงยเออเงย
2: ได้ได้ได้ได้ได้ได้
1: เ
2: ดี๋ยวพอ2ทีเฮงเงปุ๊บร้องเข้าไปเลย
0: เออเงเออเง
2: อีกที
0: เออเงเออเง
1: ร้านอาหารเกาะเกล็ด
2: เดี๋ยวโทษพี่ครับลูกค้าเข้า
0: ขอตัวนะครับ
2: เดี๋ยวรีบกลับมานะเพราะเดี๋ยวน้าแกจะร้องให้ฟัง
0: น้ารอก่อนนะน้าอย่าเพิ่งน้าอย่าเพิ่งร้องนะเดี๋ยวผมมานะ
2: เห็นไหมเห็นไหมเขาให้รอเห็นไหมเอากินก่อน
1: เออกินก่อน
2: กินรอเขาเดี๋ยวเขาไปรับลูกค้าก่อนนะทำไมส้มตำนอกไปทอดเออได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: ครับ
2: รสชาติคุณผู้ชมมันจะเค็มอ่อนๆเหมือนเรากินฝีมือปู่ย่าตายายอ่ะ
3: กุ้งนุ่มดีครับแล้วก็หมูก็นุ่มดี
2: เปรี้ยวกำลังดีเค็มนิดๆหน่อยๆหวานบางๆอะไรเงี้ยคือสำหรับทุกเมนูเลยนะ

0: วันนี้เรามาเที่ยวกันสนุกสนาน
1: สนุกจริง
0: แล้วพวงนี่ผมว่าเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าไม่เคยมาเกาะเกล็ดด้วย
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยกินข้าวแช่ด้วย
1: ไม่เคย
0: นะพวงครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะเกล็ดหน่อยทำไมถึงจะต้องมาที่นี
1: ่ทำไมคุณถึงจะต้องมาเพราะว่าคุณไม่เคยมายังไงคุณก็ต้องมาหากว่าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่ได้มาเพราะฉะนั้นคุณต้องมาโอ้ยไม่ก็อยากจะบอกว่า
0: ไม่เคยต่อยคนแก่มาก่อนเลยจริง
1: ๆโอ้ยอย่าต่อยเลย
0: อ้าวงี้ดีกว่าตามสัญญาไง
1: เออเลย
0: ยังไม่ได้ชอยไง
1: เลย
0: ชอยชวนทุกๆคนมาเที่ยวเกาะเกล็ด
1: เนี่ยถ้าขาดอีกแล้วงอนแล้วนะ
0: อันนี้ไม่ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยนะพวงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลาไปพร้อมกันก่อนสามคนนะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่เดี๋ยวเอามาอีกชอบคนนี้นะเจอกันใหม่เดี๋ยวพูดพร้อมกันรุ่นใหญ่ภาษานะเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
2: รุ่นใหญ่ภาษา
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละสวัสดีจ้าสวัสดีมารามาทีวีเราก็ชื่นใจเองฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจ
0: เรือจอดแล้วเว้ย
1: เรือจอด
0: เรือจอด
1: แล้วนะครับ
0: ไปเร็วๆสิเว้ย
1: นี่แกจะกลับแล้วแกก็กลับไปรายการรุ่นใหญ่พาซาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม
0: ่
1: ถ้าอยากจะสุขภาพดีมารายการนี้และกันให้ได
0: ้
1: จ้าจะไปก็ไปแล้ว
0: ไป
1: จ้าจ้าจ้าจ
0: ้าเรือออกแล้วเรือออกแล้ว
1: หน่อยแม
0: ่เรือออกแล้วเรือออกแล้วเฮ้ยไปเรือออกแล้วเรือออกแล้วไปเว้ยไ
4: ปเว้ยหุ่นใหญ่พาซ่า

ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing

0: ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติที่ว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่า

ว่าอัปปนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี่สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสริมรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องผลปะหรืออารมณ์ที่มันเกิดกับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียงอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงนี่นะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยลองดูที่คนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันมีเป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยมาเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ค่อยพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนะถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมันก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างนี้นะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันอาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้าย

0: คนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนะนะหรือว่ายินดีก็หมายถึงว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอา call center call center call center อย่างเงี้ยโดยต่อมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเราไม่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกันแต่ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกแค่นี้พูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อย่างนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพุทธเจ้าเลยนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะเอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องเราตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมนึกว่าเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างแม้พวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาไอ้พวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่ไอ้อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีเนี้ยอ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหาย คนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะจึงสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรีกลับมาเนี่ยว่าเป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่พออนะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป.4นะจบยุคป.4นั่นแหละจบป.4เท่านั้นนะแต่ว่าคนที่จบป.4นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไรเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไปไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างเงี้ยนะลองพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างงี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างเงี้ยนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกอาตมาไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยานอย่างนั้นก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมในไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดกับอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องเหล่านี้แหละพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างนี้นะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะอย่างเนี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงไลน์มันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะมาจากที่สั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่านี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอ่ะดิจากเขาพูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาคำนี้แหละย้ำๆเนี่ยว่าเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3ปี4ปี5ปีนู่นน่ะกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนะอย่างนี้นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนนะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นก็เรียกอะไรทุกวันเนี้ยเฟคนิวเหรอเข้าใจอย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่น เขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหงน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: โดยเฉพาะอันมาเป็นคนเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำมูกน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความสำรวมบางเงินถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าอันนั้นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงน่ะได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้ดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีนี้พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่นะเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่นู่นอ่ะ 5,000คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะเกินร้อยอย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอ้คนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 ไปแล้วอย่างงี้นะอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเราเนี่ยนะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็เจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละเดี๋ยวบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไปเหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรเลยกินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ย หาทางจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้สามสี่กิโลเลยนะเออคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120 130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20-30 กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้สองทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่นใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำมาหากินแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่มีระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างหนึ่งคนไม่อยากทำเฉยมันไม่มีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ขอพูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อกิเลสไม่เข้ามาไม่รบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็จะรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะนี่เป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงทีเนี้ยจริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาว่างั้นเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างหนึ่งนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆ เรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีเงี้ยนะแสดงว่าตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นนะมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวนี่มันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกับเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มันทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิ สมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้นั่นนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่อง

หรือไม่นะเมื่อก่อนนะไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตวจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปาปังปาปังยะสะปาปังกะตังกะมังกุสลีนะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำจิตให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะมิเหตุสู้มังลงกรรมปะปาทิติอภามุตโตวันเจนิมาอภิวาตนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโตรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวัยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นนี่ไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวัยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดปัจจุบันหน่อยนะจริงๆก็เคยพูดไว้แล้วล่ะ รู้สึกจะหลายครั้งอยู่ 2-3 ครั้งก็เรียกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติคือว่าปฏิบัติไม่ผิดท่านใช้คำว่าอัปปนกปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดมีอยู่3อย่างทำไมถึงบอกอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแค่บทหัวข้อธรรมบทแรกอันเดียวนะก็มันก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะพวกเรานะคำว่าปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติอย่างไรท่านข้อแรกท่านบอกว่าสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าอินทรีย์นี้สำรวมยังไงสำรวมแปลว่าระวังนะระวังไม่ให้ยินดียินร้ายเกิด

ขึ้นในขณะที่เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนะสัมผัสลิ้มรสอะไรต่างๆนะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆเนี่ยนะ จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนะกายถูกต้องผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์กับใจเราอย่างเงี้ยท่านให้มีความหนักแน่นถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราเนี่ยคือมีความหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวโอนเอียนอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวคราวถึงเรื่องของหลอกลวงโดยเฉพาะไออะไรพวกไออะไรที่เรียกว่าอะไรสแกมเมอร์หรือว่าพวก ที่โทรศัพท์มาหลอกลวงเนี่ยนะเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าหน่อยนะโอ้พวกเราจะใช้ได้เลยนะอาตมาก็ยังนึกอยู่ว่าทำไมเราไม่ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่เขาหลอกลวงให้ประชาชนได้มีความหนักแน่นไม่ไปหลงเชื่อง่ายนะปัญหามันเกิดจากตรงนี้เองนะสังเกตดูสินะถ้าพวกเราเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าสำรวมคือระวังไม่ให้ยินดีอย่างนั้นนะยินดียินร้ายด้วยนะไม่ใช่ยินดีอย่างเดียวนะพวกเรายินร้ายด้วยขณะที่ได้โดยเฉพาะได้ฟังอย่างเงี้ยได้เห็นอย่างเงี้ยนะลองดูที่นะคนที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็พูดโจมตีกันอันนี้เป็นต้นนะขอโทษนะคือพูดโจมตีกันพูดให้ร้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คนที่ฟังครั้งแรกเหมือนกับมือข้อมูลเหมือนกับใช่เลยอย่างเงี้ยนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีความวิเคราะห์พิจารณาดีๆหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวประสบการณ์นี่มันคือสิ่งที่มันผ่านมานั่นแหละเราเคยเห็นผิดเข้าใจผิดบ้างไหมอย่างนี้นะโดยเฉพาะว่าพอคนอื่นพูดอย่างงี้เราก็เชื่อไปตามแต่พอคนอื่นพอไอ้คนที่ก็ถูกว่าถูกกล่าวมาแก้อย่างเงี้ยอ้าวกลับไม่เป็นจริงอย่างที่เราเข้าใจตอนแรกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้โดยเฉพาะการได้เห็นนะได้เห็นกับได้ยินมันคู่กันเลยนะถ้าพวกเราสรุปฟังให้ดีนะที่อันนี้เรื่องการให้ค่อยพิจารณาลองดูว่าสรุปยังไงว่า เราดูหนังดูละครหรือเราอ่านอะไรเนี่ยนะพออ่านไปครั้งแรกเราสรุปเลยอย่างนี้นะดูหนังดูละครไม่กี่ตอนสรุปเลยว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้นะแสดงว่ามันในลักษณะเนี้ยเราเลยยังไม่เคยสรุปเลยเราก็ยังดูกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเรายังไปดูกันติดตามกันไปจนเขาจบนะถึงจะรู้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้ถ้าพวกเราเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็จะดีไงไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปอย่างนี้นะปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะพวกเรานะการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าถ้าการเห็นก็คือมาก็ได้การประชาสัมพันธ์การได้ยินก็คือนั่นแหละประชาสัมพันธ์นั่นแหละเห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยอย่างเงี้ยนะได้ยินทั้งเสียงนี้นะถ้ามีความอดทนอดกลั้นแบบไม่เชื่อง่ายว่ามันเป็นคนแรกเขาพูดแต่เราก็เชื่อไปแล้วอย่างนี้นะโอ้ท่านถึงบอกว่าไม่ถ้าเราไม่เชื่อง่ายมันอาจจะไม่ผิดหวังไงแต่วันนี้ง่ายมากๆเลยจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำยินร้ายก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาพูดใส่ร้ายใส่ความคนอื่นเราพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเราก็ไม่ด่วนตัดสินใจไงนี่เรียกว่าไม่ยินร้ายนั่นนะหรือว่ายินดีก็ว่าเนี่ยคือปัญหาต่างๆนะโดยเฉพาะการหลอกลวงกันเอาคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยโดยตมาก็เจอเยอะเลยนะพวกเรานะเจอเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งเยอะมากวันละ3รอบนู่นนะเดี๋ยวก็ธนาคารบ้างเดี๋ยวก็ประกันบ้างเดี๋ยวก็โทรศัพท์บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพียงแค่ว่าเราไม่ฟังแค่นั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้ติดต่อมาในทางโทรศัพท์หรอกธนาคารเขาไม่ได้ติดต่อมาติดต่อมาก็ติดต่อว่าจะมาหาท่านอาจารย์แค่นั้นเองนั่นแหละคนที่รู้จักกัน
ธนาคารไหนก็จะมาติดต่อในทางโทรศัพท์นะท่านต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเคยไปเอาข้อมูลอะไรต่างๆไปให้ลูกศิษย์หรือว่าเขาขโมยข้อมูลท่านไปเปิดบัญชีหรือว่าไปมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันอยู่ตรงนี้บางทีเราก็พูดกันโยมอาจารย์ไม่ได้ทำหรอกเนี่ยพูดดีๆก่อนนะพูดดีๆแล้วไอ้แค่ชื่อเราก็รู้แล้วชื่อมันไม่ใช่ชื่อนะมันไม่ตรงชื่อเราจริงแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อเราไงชื่อเราไงชื่อเรามันหลายชื่ออย่างนี้นะเป็นต้นนะเนี่ยพวกเรานะจะมีกี่สายกี่สายก็ช่างถ้าเราไปตัดไม่ต้องไปฟังเลยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอย่างนี้นะพวกเรามันไม่น่าจะมีปัญหาที่จะว่าโดนหลอกเยอะแยะมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่หนักแน่นในการได้ยินนะในการได้ยินในการได้เห็นก็ถึงที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละเออเขาคนที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดให้ตัวเองไม่ดีนะพูดให้คนอื่นนะก็พูดสิ่งที่ว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีทั้งนั้นนะแล้วคนเราก็ชอบด้วยนะชอบเวลาพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยนะนินทาว่าไรคนอื่นก็จะชอบจะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งลองพิจารณาดูนะว่าคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินเขาจะไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องของชาวบ้านเขาจะไม่ว่างไม่ว่างในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะในการจะประกอบสมาอาชีพทำธุรกิจอย่างนี้มันปกป้องตรงไหนมันขาดตรงไหนมันมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยเขาจะสนใจใส่ใจในเรื่องการประกอบสมาอาชีพของเขาในการทำธุรกิจของเขาแต่คนที่ว่างเยอะๆนี่แหละชอบนินทาว่าร้ายคนนั่นคนนี้คนนี้อันนี้มันก็ขัดหลักคำสอนพระเจ้าแล้วนะพวกเรานะเขาเรียกว่าพูดส่อเสียดไหมนี่มันส่อเสียดอย่างเงี้ยนะ เอาวันพูดให้เอาตั้งใจเลยว่าถ้าเรามีความหนักแน่นอย่างเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะไม่เกิดเลยนะอันนี้เห็นเขาพูดแต่เรื่องของการที่จะมาแก้ทำไมไม่กันก่อนทำไมไม่สอนกันเรื่องกันยังไงก็อย่างนี้แหละให้มีเนี่ยให้ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะพวกเราเพราะไหมนะเอาได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องตัดไปเลยมีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นะอ้าวเราขอโทษนะสมมติอย่างเงี้ยท่านได้ไปทำการกู้เงินธนาคาร70,000 บาท60,000 บาทเราปัจจัยเราก็มีมากกว่านั้นเนี่ยทำไมจะต้องไปกู้ต้องไปกู้ธนาคารทำไมเราไม่เบิกของเราอย่างนี้นะเข้าใจไหมอันนี้ก็เรียกวิเคราะห์เราจะไปเบิกเงินทำไมในเมื่อเราจะไปกู้เงินเขาทำไมในเมื่อเงินเราก็มีทำไมไม่เบิกของตัวเองมาอย่างนี้นะหลายอย่างแม้พวกเรานะอันนี้แก้ปัญหาได้เลยนะแก้ปัญหาพวกไอ้คอลเซ็นเตอร์ได้สแกมเมอร์ได้นะยังพูดถึงเรื่องของไอ้นี่ก็เหมือนกันนะขอโทษนะไอ้หวยไอ้ที่อะไรออนไลน์เนี่ยนะที่พนันออนไลน์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะพวกเรานะไม่เหมาะเลยเราตัดปัญหาว่าอย่าให้ไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันการพนันมันเป็นอบายมุขอ่ะเป็นเหตุของความเสื่อมเป็นอบายมุขนะถ้าใครได้หลงในวังวนของอบายมุขไม่มีความเจริญเลยว่างั้นเถอะเจริญไหมล่ะทีเนี้ยอ้าวอันนี้มันปลายเหตุนะพวกเรานะอันนี้ขอโทษนะพูดในลักษณะของพระอันนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุก็คือเราจะไปเล่นทำไมอย่างเงี้ยนั่นนะคนเล่นคำว่าเล่นเนี่ยนะคำว่าเล่นแค่นั้นนะก็คือไม่ใช่ของจริงไงแต่ว่ามันเสียหายคนไม่จริงคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะคนไม่ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตคือปล่อยชีวิตให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ตามความพอใจตามความชอบมันไม่ได้ที่ท่านบอกให้มีความฝืนมีความต่อต้านด้วยความอดทนอย่างนี้นะด้วยความอดทนอดกลั้นโดยที่พวกโดยเฉพาะนะพวกเรานะการเรียนการศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเทียบกับสมัยก่อนโอ้มันห่างชั้นกันมากเลยนะทุกวันนี้การเรียนการศึกษาโอ้มีการศึกษาสูงปริญญาตรีกว่าจะเจอคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยากมากใครจบปริญญาตรี
กลับมาเนี่ยว่า

เป็นครูใหญ่เลยไม่ใช่ผอ.นะเป็นครูใหญ่แต่สมัยก่อนก็จบอะไรจบป .4 นะจบยุคป .4 นั่นแหละจบป .4 ตอนนั้นแหละแต่ว่าคนที่จบป .4 นั่นแหละที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกได้อ้าวแปลว่าอย่างไรเอานะทีนี้ในเมื่อคนยุคนี้มีความรู้ความสามารถเยอะแต่ทำไมเขาหลอกทำไมเชื่อง่ายเห็นไหมทำไมว่าเขาหลอกเขาพูดเขาอะไรทำไมไม่วิเคราะห์วิจารณ์ทำไมถึงเชื่อง่ายเหลือเกินอย่างนี้นะคนที่เชื่อนะไม่ใช่ใครนะคนที่มีความรู้นะพวกเรานะเออนี่แหละถ้ารู้จักสังเกตชีวิตสังเกตประสบการณ์ตัวเองเราก็จะไม่โดนหลอกไงเออประสบการณ์จะไม่โดนหลอกอันนี้นี่พูดถึงเรื่องเดียวนะพูดถึงเรื่องของการ ระวังไม่ให้ยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อย่างนี้นะลองฟังพิจารณาดูดีๆนะพวกเรานะต่อไปนี่ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะไม่มีเลยไม่มีที่จะไปโดนหลอกหรอกอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละทำไมว่าเราแค่ดูหนังดูละครแค่ตอนเดียวทำไมเราสรุปแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละให้เป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งสรุปอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูเฉยๆอย่างนี้นะเหมือนที่เขาพูดอันนี้โบราณพูดนะแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นหรอกธรรมะไม่เห็นหรอกโบราณก็พูดว่าทำไมพุทธเจ้าถึงหูยานว่างั้นหูยาวว่างั้นเถอะทำไมถึงหัวแหลมว่างั้นเถอะเขาว่านะนะ แล้วเขาก็โบราณก็บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าที่หูยาวอย่างนั้นน่ะก็ทำให้เป็นปริศนาทางว่าพุทธเจ้านี่ไม่เชื่อคนง่ายว่างั้นพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่ายแล้วทำไมหัวแหลมอ๋อพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดหลักแหลมว่างั้นพุทธเจ้าฉลาดมีพระปัญญามากอย่างนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าพวกเราเห็นก็เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นไงเห็นเฉยๆนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเราไหมเออในเมื่อเกี่ยวข้องกับเราได้ทำอย่างนั้นไหมเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดอะไรกันไหมไม่เป็นเราจะไปเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายทำไมเรื่องพวกเราที่ทำให้พวกเราแบบปวดเสียนเวียนก้าวกันนั่นนะตั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยอย่างเงี้ยนั่นนะขอโทษนะที่บอกว่าเสพข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่คือคำสอนพุทธเจ้านะอันนี้อันหลักแรกเลยนะพวกเรานะเอออย่างเงี้ยอย่างที่ขอโทษวันนี้ก็โยมคนขับรถเขาก็พูดว่าไปสั่งของมามันดังจะแปลกๆเสียงลายมันดังจะแปลกๆว่างั้นเถอะเออมาจากซื้อสั่งของนั่นแหละทางออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออนี่แหละอาจารย์พูดบอกแล้วว่าของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาออกมันก็ไม่ใช่รกหรือเคยทิ้งไหมของเก่าไม่ทิ้งเออของใหม่เอาเข้ามาเรื่อยๆแต่มันของเก่าไม่เอาทิ้งของใหม่ก็เอาเข้าของเก่าไม่เอาทิ้งมันก็รกอะดิอาจารย์ก็พูดเล่นๆเดี๋ยววันนี้นะนั่งรถมาอย่างนี้เป็นต้นนะ นะการได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ให้พี่อย่าเพิ่งเชื่อไงอย่าเชื่อง่ายนะเอาจำเอาคำนี้แหละย้ำเนี่ยว่าเออเราดูหนังดูละครทำไมเราไม่ได้เห็นสรุปเลยอันเดียวกันเลยนะหนังละครมันอาจจะยาวหน่อยแต่เรื่องราวต่างๆก็มันยาวเหมือนกันบางทีเนี่ย3 ปี 4 ปี 5 ปีนู่นกว่าจะจบเรื่องการคดีต่างๆเนี่ยนะสู้ความกันเนี่ยนี่นะฟังให้ดีนะให้อยู่เฉยๆฟังเฉยๆมันเกี่ยวข้องกับเราไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะหมายถึงทุกคนน่ะถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะแล้วตกลงข่าวสารต่างๆที่มันไม่เป็นเขาเรียกอะไรทุกวันนี้เฟกนิวเหรอเข้าใจอย่างนี้นะมันจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้กันทุกคนนะโอ้มีความหนักแน่นเขาเรียกว่าไม่อ่อนไหวโอนเอ็นอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมอย่างนี้นะสำรวมในตาก็ดีในหูก็ดีในจมูกดูซิกลิ่นบางทีในกลิ่นน้ำหอมไม่ใช่ว่าจะอันนั้นนะพวกเราในกลิ่นอะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะอันมาเป็นคนจมูกไวโอ้ยเจอน้ำหอมเป็นสลบเลยนะจามเดี๋ยวนั้นเลยน้ำวงน้ำลายไหลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อมันกลิ่นอะไรนี่กลิ่นดอกไม้บ้านเราเนี่ยกลิ่นดอกเข็มกลิ่นดอกไอ้มะลิพวกนี้ยังหอมกว่าอีกนะไปซื้อมาเสียอาหารเงินเยอะแยะมากมายเห็นไหมพวกเราไม่อดทนอดกลั้นอย่างนี้นะเขาเรียกนะไม่มีความ
สำรวมมันถือระวังไม่ใช่สำรวมหมายถึงว่าอันนั้นนะคำว่าสำรวมแปลว่าระวังนะพวกเรานะแปลว่าระวังไม่ใช่ว่าถ้าไม่สำรวมเอาภาษาเราเฉยแต่คำว่าสำรวมแปลว่าระวังไม่ให้ยินดียินร้ายไงได้ยินครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะได้โดนกลิ่นครั้งเดียวอย่างเงี้ยน่ะอย่าพึ่งไปนั่นขอโทษนะเหมือนกับที่เราไปประเทศอินเดียนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างอย่างดีเลยนะเราไปประเทศอินเดียเขามาซื้อของเขามาขายของให้คนอินเดียเขาก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เนาะเขามายัดเยียดแบบโอ้ยแบบนั่นเลยนะซื้อของไอ้พวกอะไรกำไรอะไรต่างๆเลยนะถ้าใครไม่หนักแน่นทีเนี้ยเห็นแล้วชอบใจแล้วรีบซื้อทีนี้นะพอซื้อเป็นไงทีนี้พอไปเจอเพื่อนอีกพอเจอเพื่อนเขาถามว่าเหมือนกันเลยนะอันเดียวกันเลยเหมือนกันเด้ราคามันต่างกันตรงโอ้เวลาเท่าอย่างเงี้ยนะบางทีซื้อคุณซื้อเท่าไรเนี่ยโอ้ซื้อ500โอ้ยผมซื้อ200เองอย่างเงี้ยนะพวกเราเขาถึงบอกว่าจะถามกันนะเวลาซื้อของก็ว่าอย่างเงี้ยนะทำไมมันจะอกหักเห็นไหมนี่แหละอันเดียวนี่น่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งเชื่อนะจนขำเลยนะพวกเราอย่าไปถามกันว่างั้นอย่าไปถามว่าของสิ่งนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าพอได้ยินแล้วมันจะสลบไม่ใช่อะไรหรอกนะบางทีนะโดยเฉพาะคนแขกเนี่ยแหละขอโทษมาขายของอู้นั่นราคาตั้งราคาตั้งแต่รุ่นอ่ะ 5,000คุยกันไปคุยกันมาต่อไปต่อมาเหลือจะ700อย่างเงี้ยนะพวกเราแต่ไอคนที่ไม่หนักแน่นที่รีบซื้อรีบชอบมันชอบใจพอใจนะหมดไปแล้ว 2,000 3,000 บาทไปแล้วอย่างงี้นะเนี่ยนี่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะเหมือนกันเลยกับฟังข่าวเห็นข่าวเรื่องราวอะไรต่างๆอย่าไปใส่ใจสนใจมันทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองไงถ้าเราพอใจก็รู้สึกว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเราขัดเคืองขึ้นมาเลยนะชอบคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็พอใจแต่ว่ามันขัดเคืองกับคนที่ถูกพูดเห็นไหมพวกเรานะเรื่องปกติความทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แล้วในตัวสำหรับตัวเรานี่นะกิเลสในตัวเราก็เยอะอยู่แล้วความทุกข์กับกายก็ทุกข์เยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปแสวงหาทุกข์ภายนอกมาอีกลองพิจารณาดูนะคนเขามีฐานะธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเขาจะไม่ใส่ใจคนอื่นคนที่มีธุรกิจคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละแต่ความเป็นอยู่ก็ไม่ได้หมายถึงดีนะนั่นแหละจะไปใส่ใจคนอื่นมันเวลามันเท่ากันไงเอาเวลาที่ไปใส่ใจสนใจคนอื่นมากเวลาของตัวเองมันน้อยมันก็จะเจริญได้ไงอ่ะเวลาที่จะเป็นเงินเป็นทองเวลาที่จะเป็นการเป็นงานอย่างนี้เป็นต้นนะพอจะเนมัตตัญญูตาทีเนี้ยรู้จักบริโภคอาหารขอโทษนะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงใครก็พูดถึงนี่แหละถึงวัดอาตมาเองนั่นแหละเดี๋ยวบางทีก็ทำถ้าไม่มีญาติโยมมาก็ในวัดก็ทำประมาณพอดีว่างั้นโดยฉันก็ไม่ได้เหลือเยอะแต่ถ้ามีโยมมาทีเนี้ยอาหารมันเยอะอาจารย์หันนั้นเยอะอาจารย์ก็จะถามว่าแล้วเวลาทำอาหารเยอะทำไมตักเยอะเวลาอาหารน้อยมันเหลือแต่ว่าอาหารเยอะไม่เหลือนี่แหละความโลภมันครอบงำไงความโลภคนไม่สังเกตดูเราไปกินอาหารที่ร้านอันนี้หมายถึงคนหมายถึงพวกเรานะหมายถึงพวกเราคนที่หาเช้ากินค่ำกินจานเดียวก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นอิ่มนี่นะแต่ทำไมเวลาไปสั่งไปกินเนี่ยทำไมต้องไปกินเยอะซื้อเยอะบางทีก็โพสต์ให้คนเห็นว่าตัวเองซื้อของเยอะอะไรแต่กินไม่หมดนี่นะโพชเนมตันจุตาพอกินเยอะเป็นยังไงขอโทษมันอ้วนขึ้นมาเป็นไงทีเนี้ยหาทางกินจะลดน้ำหนักโอ้ยใครจะอยากจะลดน้ำหนักนะพวกเรานะอดกินข้าวเย็นลดได้เลยอดกินข้าวเย็นสักเดือนหนึ่งคุณจะลดได้สามสี่กิโลเลยนะคนไปบวชที่วัดอาจารย์น่ะน้ำหนักโอ้ย120-130แค่เดือนเดียวก็หมดไปตั้ง20-30 กิโลแล้วนะไม่กินข้าวเย็นแค่นั้นแหละนะอันนี้เขาเรียกว่าสำรวมในการกินแล้วก็ชากัลยาณโยคอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของการประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่มาถึงได้สองทางนะประกอบความเพียรคือประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยความเพียรด้วยความขยันเนี่ยนะด้วยความขยันตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่ใจสนใจเรื่องอื่นไม่สนใจใส่ใจครอบครัวคนอื่น
ใส่ใจสนใจครอบครัวตัวเองใส่ใจตั้งใจทำ

0: หาจริงแล้วก็ของผู้ที่ตื่นอยู่ไงเอ้ยไม่เห็นจะกินจะนอนอย่างนี้นะอันไหนที่ทำว่าเล่นอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคนที่เขามีความอย่างที่ว่านะคนเขาร่ำรวยเขามีงานทำตลอดนะเออไม่มีหรอกพวกเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะอย่างเนี้ยไปทำการทำงานน่ะโอ้ยเรามีงานเยอะไม่มีได้ว่างเลยเราทำงานเยอะเราไม่ระบบไม่อะไรจะว่างเลยคนที่ว่างหนึ่งคนไม่อยากทำเฉยๆมีที่จะไม่มันว่างนะไม่มีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะอันนี้ก็พูดถึงว่าการปฏิบัติถูกทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมก็เจริญที่ในเมื่อจิเลสไม่เข้ามาไม่มารบกวนจิตใจเราอย่างเงี้ยการประพฤติปฏิบัติก็เจริญรุ่งเรืองทางโลกก็เหมือนกันถ้ากระแสทางโลกไม่เข้ามารบกวนจิตใจเรานะเราก็ตั้งใจทำมาหากินของเราโดยสุจริตคือขยันหมั่นเพียรไม่ได้ไปใส่ใจคนอื่นเออมันก็เหมือนกับคนที่มีอันนี้จานเจอนะคนที่มีฐานะเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นนะเออคนที่ว่างเยอะๆนั่นแหละที่ใส่ใจสนใจคนอื่นแต่คนว่างเยอะเนี่ยเป็นไงความเป็นอยู่เป็นไงเดี๋ยวนี้จริงๆคนที่มีครอบครัวมีฐานะดีๆเขาไม่ได้สนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นมันเป็นเสียเวลาเหมือนกันเถอะเออภาษาอีสานซึ่งโยมพ่อสอนนะกินข้าวโตโสคว่ำเพลินกินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาคนอื่นพูดถึงเรื่องคนอื่นน่ะมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่เจริญนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนึงนะประมาณนี้นะ
1: จริงๆเรื่องการติดโซเชียลเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในผู้ที่มีปัญญานะถ้าผู้มีปัญญาบอกว่ามันมีประโยชน์ไหมอย่างนี้นะเข้าใจไหมมันจะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์อย่างที่เขาถามวันนี้พอได้ข่าวแล้วจิตใจเศร้าหมองอย่างเงี้ยที่ในข่าวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะแสดงว่าอัตตัวไปเล่นโซเชียลตัวนั้นมันไม่มีประโยชน์นี่เออมันไม่มีประโยชน์คือไม่มีประโยชน์ทำไงทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีตักแกนหนังแน่นที่จะไม่เล่นไม่ดูอย่างนี้น่ะนะอันนี้ตัวเองเล่นเองก็ยังทุกข์อยู่ยังไม่รู้ตัวเองทุกข์อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความรู้นั่นเนี่ยปัญญาอ่อนหน่อยนะปัญญาไม่มากนั่นนี่นะแค่นี้เองนะเออทีนี้โซเชียลยังไงที่จะมันเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่เห็นเลยที่เขาไปถ่ายทำอะไรต่างๆนะเขาก็ได้เงินได้ทองตอบแทนกันอย่างนั้นนะที่ว่าได้เงินไปทำ YouTube อะไรเนี่ยนะใช่ไหมนั่นแหละถ้าจะใช้ถ้าจะเล่นนะต้องไปทำอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปติดแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเศร้าหมองข่าวดีก็รู้สึกดีข่าวไม่ดีเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องการบ้านการเมืองขอรับช่องรับชั้นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันทุกข์มันเศร้าหมองอ้าวในเมื่อมันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูทำไมอย่างนี้นะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกนะกับเราเนี่ยนะไม่เลือกเอาความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างเงี้ยนะทำแล้วมันมีความสุขหรือมันทุกข์โอ้ยมันทุกข์แล้วก็ทำไมไม่หลีกทำไมไม่เลี่ยงอย่างเงี้ยทำไมต้องไปชนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแล้วก็เห็นตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างงี้มาทุกวันอยู่แล้วเรื่องข่าวดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะมีหมดเลยนะดีไม่ดีนะมันมีหมดเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าเราเลือกที่จะดูเลือกที่จะไม่หลีกถ้าคุณไม่หลีกคุณจะดูคุณต้องทำใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเออเห็นว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเหลือเกินอย่างนี้น่ะนะแต่ถ้าคุณแบบทำใจไม่ได้คุณก็ต้องหยุดดิไม่ต้องเล่นไม่ต้องนั่นอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายสักไหมก่อนมีไหมนึกลองดูดิสมัยก่อนมีโทรศัพท์มีไหมไม่มีอ้าวทำไมเราอยู่ได้แค่นั้นเองนะการที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เออสมัยก่อนเราก็อยู่ได้ดีด้วยสบายด้วยไม่เสียสุขภาพจิตด้วยอย่างนี้นะง่ายนิดเดียวเองเรื่องเหล่านี้น่ะนะอันนี้นี่ขอฝากไว้เลยนะขอฝากมากๆเลยวันนี้จะพูดถึงเรื่องภาษิตของพระรูปหนึ่งซึ่งส่วนมากเราไม่เคยได้ยินไม่เคยว่าเป็นเสียภาษิตของท่านนะก็คือภาษิตของพระองคุลิมานมันมีอยู่เทศกาลนะคนอีสานพระอีสานนะเขาจะไปคารวะครูบาอาจารย์ในพรรษาหรือไม่นะเมื่อก่อนนะ เออไปคารวะครูบาอาจารย์จะไปไหนมาไหนก็ไปกับคารวะครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าทำมาคารวะแต่มันจะมีคำเนี้ยคำหนึ่งก็คือคำขอขมาเออเวลาขอขมาเสร็จแล้วท่านก็จะบอกว่าให้พรว่ายะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนะปิหิยติโซมังโลกังปะพาทิติอัพพามุตโตจันทิมาบางทีก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าเราไม่ได้ศึกษานั่นนะเออแปลว่ายังไงแปลว่ายะสะปะปังปะปังยะสะปะปังกตังกะมังกุสลีนะปิหิยติบุคคลใดซึ่งได้ทำบาปอันชั่วปาปาแปลว่าบาปแปลว่าความชั่วไว้นะแต่มาสำนึกระลึกได้แล้วก็ละเสียเออมาตั้งประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติใหม่ละความชั่วเสียแล้วปฏิบัติใหม่ปฏิบัติดีนะทำใจให้ผ่องใสดุจพระจันทร์นะพ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือท่านว่าอย่างนั้นนะคือเป็นคำครูบาอาจารย์ก็ไปเอาคำเนี้ยมาเป็นคำให้พรให้พรที่ว่ายะสะปะปังกะตังกะมังกุสลีนะมิเหตุโซมังลงกังปะปาติอภามุตโตวันเจติมาอภิวาตนาสีนะจริงๆคำนี้เป็นคำอุทานของพระองคุลิมานว่าโอ้เราได้ทำบาปทำกรรมไว้มากมายแต่พระองค์ทรงโปรดเราแล้วว่างั้นเถอะให้เราละเสร็จแล้วเราก็มาทำประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ทำจิตใจให้ผ่องใสปราศจากกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับดวงจิตของท่านน่ะนะมันก็เหมือนกับมันสว่างสวยเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกที่ปกคลุมฉะนั้นนี่ไหมพระจันทร์วันเพ็ญที่ไม่มีหมอกเมฆหมอกคลุมมันเป็นยังไงนะสวยงามสว่างสวยใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้เป็นต้นนะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้ที่จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ C ระดับจันทร์ C อยู่ไหม

0: ระดับ8สู่ระดับ
1: 9
0: นะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมเพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้า thePoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกียรติกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอักขยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดข้นนี่แปลนะฮะข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดามันถ้าเป็นสเตรทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวกพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวกพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่แต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโคลนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็กถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำท่านเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั้นครูคือพระอาทิตย์ที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้น

0: ท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูฮะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นชถีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนยังต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นสถีแล้วกูจะเป็นสถียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะเธอท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นสถีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบัวพ้นน้ำแล้วก็ทฤษฎีบัวพ้นน้ำนะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงวันละถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังปวดหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มท้องและอุ้มลูกหนักไหม ม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระหนีหลับคาอก

ตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไปเถอะแม่อุ้มแม่นากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่อุ้มแม่นากไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหละสมัยก่อนก็แหละได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่าน อาเพศนะ เสียงเสริมมันก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างนึงเวลาแหละเนี่ยถ้าแหละตามศาลาวัดเขาจะมีต้นต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวๆเฉาๆมันก็พักเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ4-5ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะไปติดผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ไม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะถ้าลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาจะจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงนั่นแหละลูกเป็นลูกสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหนึ่งไม่พักรับไม่หนุ่มห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้แต่งไงต่อใช่ไหมลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังเราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้แต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจให้เหมือนความขันน้ำบนพื้นทรายหายไปแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเนี่ยต่อมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่าน
ก็คนจนท่านถ้าไม่ได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพ่อนพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูจะมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเอ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพระพุทธรูปขลังใช่ไหมท่านจากตาลงนกตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กก็แล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้บางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลมาเนี่ยท่านจะวันเกิดจะอะไรจะวันอะไรเนี่ย เด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่านห้าคันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วจะพอข้าววีลแชร์สัก5คันไหมเนี่ย ขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาเท่าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนนะฮะยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อนหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้ไหมตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทำมันทำไมให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆหนึ่งเวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพระก็เหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาพิษท่านถ้ากินเดนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบทพ่นน้ำให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเผลอใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียกแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้ชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีแล้วบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ลาพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ย
ไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อน้ำนมแม่ถูกไหมฮะ

ไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเนี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไม่ทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่แหละได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีอยากมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าตั้งทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าต้องบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าสนคือยาท่านเท่านี้ก็ยาหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอดตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคับผับบาร์อย่าสับปนอย่าเล่นอะไรสับปนอย่าคิดสับปนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกย์อย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคคับผับบาร์อย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเกย์อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วท่านนะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตกรุณาไม่ขุ่นเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานให้ไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหม

้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็เป็นท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริง

0: อาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: พระนครศรีอยุ
0: ธยา
1: คร
0: ับอ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะเพราะอยุธยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำเออมันใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีกว่านครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจตั้งเข้ากรุงเทพโอแตกซะนะให้เขาดูแลและให้เราพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ย3ภาคและภาคที่4ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชภัฏเป็นหนี้ไหมเป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านนี่มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมุ้งข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอานะอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยขายกี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ประโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยหนึ่งเล่นมองระยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะไปรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรมันต้องมาอายพระแล้วท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนในทุเรศคนคิดเป็นเสือมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษา

เนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มคธายกมาบอกท่านเจ้าคุณครับจะว่าท่านมาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ท่านทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงยิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้เราอายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกถ้ายกมาอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้ใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกระถิ่นผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นลาดผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะฉะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมผมก็ต้องไปการคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันเป็นการนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็น2นะเป็น1เป็นความจำเป็น2เป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามานก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า

ว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียสงไข่กับแสนกลับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกเสียสงไข่กับแสนกลับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียสงไข่กับแสนกลับนับได้ไหมท่านอสงไข่อสังไขยะไปว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากสพัสจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อย่างคนชวนสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไข่กับแสนกลับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรฮะแบบเด็ดขาดแค่ตัดสามห่วงหนึ่งห่วงลูกตัดสองห่วงมือนะคือเมียตัดสามอีกเจ็ดวันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้ใครถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะห้าวันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยนะลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลแล้วจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากละวัฏสงสารท่านจึงไปเอาละท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กๆเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่ะมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชวนนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีนะฮะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธนี่ก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเลนเนี่ยเท่าแมวตัวนึงท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะฮะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมมาเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านนะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์เนี่ยจะมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยงเข้าไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนแต่ว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาแล้วมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจากได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริ

จากไปให้ดีเถอะสวัสดีมันเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรื่อยไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงจริงจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะผอ.งานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอคนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกระขวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปมั้ยได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดมั้ยให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือเขาเตรียมไม่ให้พอเด็กขึ้นไปกราบส่งกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกล่าวว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะจะได้มีคนไปเผาศพคุณน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพเหระเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมานะไม่ใช่พอขึ้น C8 C9 พอขึ้น C9 ทางเนี้ยเคยเป็น C7 ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ C8 เริ่มพอ C9 เริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่านอีโมก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่านทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ะนี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหแล้วโทรศัพท์ไปท่านจะคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาเนี่ยคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่านึกว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าวาดไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวพบชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดิน

0: มาเปื้อนมาน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจเออจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณช่วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเรา

ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้

0: ช่วงนี้รันเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลฟ์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลฟ์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสตีมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสตีมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสตีมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลฟ์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นและก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมา
เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับ
คนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งก

กลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
เราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้ผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆ เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรก

จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

ตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แต่รสไอศกรีมไม่แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกที่ว่าขาดอะไรสักอย่างมัน

ันคือสมมติว่ามีให้เลือกสัก10อย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่1ใน10ถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีก9อย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีก9อย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ทีวีตอนนั้นมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีคนก็เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอรรถกถามั้ง แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือน อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรเนี่ยเอาเพชรพลอยนี่ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆมันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันขุ่นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีเนี่ย อัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีและในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวตัวเองไม่รู้เลยแต่ไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผงใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่นด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ คลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี้ถ้าเป็นความ

ความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกเพราะนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ฉะนั้นลองดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้นะก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัว แล้วก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั้นเครื่องตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้ว
เราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้ พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์เพิ่งไปอิสราเอลมาหรือปฏิศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาอาตมานั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือเขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตัดไปว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดเมื่อไรซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานเข้ามาแล้วก็จะแย่มาก อาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจึงจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่เขามีการศึกษาแล้วมีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดหนึ่งซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันไม่จริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีอันที่ก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นท่านไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิต
ถ้าคนมี

มีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังเป็นพลังมากจะทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาที่นี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นสติก็เกิดขึ้นสติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสัมมาทิฏฐิดังนั้นทำยังไงเราจึงมีสติโมในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอและที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ระฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่ขาดสติลุงโปชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรฮะทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติพอมีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธา

0: มาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละมัยมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากเพราะรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอร่วมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันวันไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนกันหายาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่นานาตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียงต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในแสงที่ดีที่สุดเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าศรัทธาความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในศักยภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็น ความเหมาะสมของการฝึกตนมันย่อมนำไปสู่วิริยะเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรนะอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกี่เวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมธาธาสาภุการังสัทธานะเทสัง

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โ
0: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มาม
9: าเร็วเร็ว
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: ขึ้นเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ้าวไปน้องเอ้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: Taiwan The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่ติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.พัฒนาขึ้น ื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดเดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไร

0: มาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยกินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อนหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า 1. เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่แล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นอ่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่าง

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือค

ตั้งแต่2,600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์1,250รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์พุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจ
ความแตกความมัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่2ก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยม
เพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัย

ริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้

ยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงถึงนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่า

ไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ2,600ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันเป็นความภาคภูมิใจที่ถ้าเอ่ยถึงลีลาศใครๆก็ต้องนึกถึงบุญเลิศเพราะผมได้ผ่านงานมาหลายอย่างในเรื่องของลีลาศไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่มเอาเยาวชนมาแข่งกันได้ร่วมงานสำคัญหลายอย่างมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งเราได้มีส่วนร่วมในการคัดนักลีลาศไปร่วมกับคอนเสิร์ตเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงไปเต้นประกอบเพลงให้กับท่านนะนี่คือความภาคภูมิใจ
1: ลีลาที่พริ้วไหวจังหวะที่คึกคักคือความงดงามในแบบฉบับของลีลาศกว่าลายทศวรรษที่อาจารย์บุญเลิศกระบวนแสงผลักดันและส่งเสริมให้ลีลาศเป็นที่นิยมเขาใช้ทุกจังหวะของชีวิตเดินไปพร้อมกับจังหวะเต้นรำของลีลาศตำนานของนักลีลาศผู้โด่งดังคนนี้จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้ลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ผมเป็นคนชอบฟังเพลงทีนี้เพลงเนี่ยดนตรีที่ประกอบกับเพลงเนี่ยนะฮะกับบทเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยจังหวะมันเร้าใจแล้วผมก็ไปเห็นคนเขาเต้นรำลีลาศเนี่ยฮะก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นศิลปะที่สวยงามนะเราก็น่าจะทำได้ก็เลยเริ่มหัดพอเรามาหัดมาเต้นเข้าสักพักนึงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลีลาศเนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์มันให้ความสุขกับเราทั้งหูตากายใจไม่ใช่เต้นกันสนุกมันใช้ออกกำลังกายก็ได้จะใช้ในเรื่องสังคมก็ดีจะสนุกสนานคือตาเราก็เห็นสวยๆหูเราก็ฟังเพลงเพราะๆจะมาใจเราก็ลื่นเลิงสนุกสนานร่างกายก็แข็งแรงอะไรอย่างนั้นผมก็เลยชอบแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราใช้ไปในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้

ยุคแรกที่ผมเต้นน่ะจังหวะร็อกแอนด์โรลมันเข้ามาใหม่ๆผมก็ประทับใจในความสนุกสนานตื่นเต้นตามวัยเพราะสมัยนั้นอะไรก็ร็อกทั้งนั้นผมก็เลยเข้าแข่งขันจังหวะร็อกแอนด์โรลเนี่ยฮะได้ถ้วยนะแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทยเป็นถ้วยของเอวิสเพรสลีย์ตอนนั้นเอวิสเพรสลีย์หนังเพิ่งจะเข้ามาดังนอกจากได้ถ้วยของเอวิสเพรสลีย์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาได้ชนะเลิศในจังหวะลาตินอเมริกันทุกจังหวะในทีวีช่อง7ผมแข่งเดือนละครั้งก็ชนะเรื่อยมา

คู่เต้นเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คู่เต้นเนี่ยเขาซ้อมกันเป็นปีคู่เดียวคนเดียวของผมสมัยก่อนก็เฉพาะกิจซ้อมกันเดือน2เดือนพอแข่งเสร็จแล้วแล้วกันไปแข่งจังหวะใหม่ก็หาคู่เต้นใหม่ก็หลายแต่หลายคนได้กันฮะพอเรามาชนะในทีวีหลายๆเดือนติดต่อกันมาเนี่ยต่อไปเขาก็ขอร้องว่าอย่าแข่งเลยเขาให้เราเป็นกรรมการตัดสินสมาคมลีลาศเชิญผมเป็นกรรมการตัดสินลีลาศนะฮะทีนี้เราก็เลยอยู่ในฐานะสอนให้คนไปแข่งขันบ้างไปตัดสินลีลาศเขาบ้างก็เลยยึดถืออาชีพสอนเนี่ยมาโดยตลอดผมฝึกสอนให้คนได้รับถ้วยพระราชทานจากพระนางลำไพเนี่ยหลายคนหลายคนมากมากเลยในยุคนั้นนะฮะตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันลีลาศเยาวชนแห่งชาติอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนฮะที่เป็นลูกศิษย์เราพูดถึงดารานักแสดงหรือพวกศิลปินต่างๆเนี่ยนะที่เคยมาให้เราได้ฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซ้อมกันยาวนานนะฮะระยะสั้นๆสมัยดั้งเดิมคุณจารุณีก็เคยมาคุณแอนยังเคยมาครั้งหนึ่งคุณแอนทองผสมแต่ว่าที่ซ้อมกันมากหน่อยก็มาระยะหลังเนี่ยฮะคุณแอปทักษ์ออนกับคุณติ๊กเจษฎาพรนะที่ซ้อมกันมากหน่อย

0: จันมุลเลอร์ที่เรียนลีลาตอนนั้นนะคะก็คือเล่นละครค่ะเรื่องวนิดาก็ต้องมีฉากเต้นรำแล้วก็ทางละครอยากให้เราแบบสมจริงนะคะก็เลยได้เรียนกับอาจารย์แล้วคือตอนแรกเนี่ยจะเรียนกับลูกศิษย์อาจารย์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์มาสอนคืออาจารย์มุลเลอร์ลีลาดอ่ะคือชื่อเราได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากขนลุกแล้วอาจารย์จับตอนมือที่อาจารย์มาจับเอวแล้วก็พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยว่าคือเนี่ยแหละคือครูอ่ะคือจะบอกเลยว่าจะไม่มีพื้นฐานทางการแสดงการเล่นการเต้นลีลามาก่อนเลยแล้วก็เคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็จริงๆเรื่องการขยับจังหวะก้าวอะไรเงี้ยก็ทำไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าก็พอเต้นกับครูเนี่ยไปได
1: ้ผมต้องถ่ายละครเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรแล้วก็ในฉากเนี่ยต้องมีฉากที่ต้องเล่นลีลาแล้วก็ต้องเต้นแทงโก้คือการเต้นแทงโก้อ่ะผู้ชายต้องเป็นคนนำผู้หญิงซึ่งเราก็ต้องนำซูซี่แล้วที่สำคัญคือตอนเต้นต้องยิงปืนด้วยซึ่งมันก็ต้องเป็นจริงๆก็ต้องไปเรียนกับคนที่ขั้นเทพคืออาจารย์บุญเลิศก็โอ้โหยากมากเลยถือว่าคือพื้นฐานเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแล้วยิ่งต้องไปเจอลีลาดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเต้นลีลาดกับเต้นเกาหลีเนี่ยลีลาดยากกว่าเยอะผมรู้สึกว่ามันต้องอ่อนช้อยมันต้องมีอารมณ์ร่วมมันดูลิ่งข้างในเยอะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีอาจารย์ที่แบบสุดยอดมาสอนเราเลยนะ
2: ระยะก่อนๆเนี่ยความภูมิใจนอกจากจะเทรนคนเป็นแชมเปี้ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะต่อมาระยะหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมจัดงานลีลาดกาชาติหาเงินให้สมทบทุนสภากาชาติเนี่ยผมจัดถึง9ปีปีละ1ครั้งนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะของการแข่งขันในงานกาชาติเนี่ยเรามีถ้วยวชิราลงกรณ์และเราได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยประทานถ้วยมาให้เราได้ให้กับผู้ชนะเลิศในเรื่องของที่เราทำอาชีพตรงนี้และความรู้สึกของคนที่มีต่อเรานะฮะสมัยก่อนมีครับมีเขาไม่เห็นด้วยและเขาก็คิดว่ามันไปไม่รอดแต่ทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยฮะบางทีเนี่ยเราต้องยึดมั่นฮะหนึ่งเราต้องซื่อตรงนะรักษาเวลาต้องทำงานเต็มที่นะฮะให้ความจริงจังแล้วก็รักกับมันบางคนเขาก็นึกว่าโอ้มันไปไม่รอดหรอกเต้นกินลำกินสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นอุปสรรคในตอนสมัยก่อนนี่ก็คือผู้สนับสนุนไม่มีเราไม่มีใครที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนเดี๋ยวนี้เราใช้แรงของเราอะไรของเราเป็นส่วนใหญ่ที่ผมประสบความสำเร็จมันก็เนื่องมาจากผลงานของเราที่เราได้มีความอดทนเราได้พยายามและเราได้ทำอะไรซึ่งก่อนใครแม้กระทั่งการแข่งขันลีลาดเยาวชนเราก็ทำเป็นคนแรกก่อนที่จะมีการยอมรับว่าเป็นกีฬาซะด้วยซ้ำไปยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: ในวัย80ปีนักลีลาดมืออาชีพท่านนี้ยังคงวาดลวดลายอยู่บนฟลอร์เขาไม่เคยทิ้งงานที่เขารักทุกท่วงท่าและทุกจังหวะของลีลาดไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของผู้ชายคนนี
2: ้ปัจจุบันนะฮะตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอย18พหลโยธินอยู่ในวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจะแล้วก็มีการสอนเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็มหิดลนักเรียนแพทย์นะฮะแล้วปริญญาโทพระจอมเกล้าแล้วก็บางทีผมก็อยากไปสอนพวกเยาวชนก็แถวสี่แยกพญาไทนะฮะแบปติสต์ศูนย์ภาษาอังกฤษที่นั่นนะฮะนอกจากนี้นะฮะกิจกรรมที่เรามีก็เนี่ยบริษัทห้างร้านให้เราไปยังชะอำหัวหินเนี่ยไปทำเวิร์กช็อปคือบริษัทพวกนี้ฮะเขาจะเชิญเราไปสอนในตอนบ่ายพอค่ำเขาจัดงานลื่นเลงกันคือสอนเดี๋ยวนั้นก็เต้นกันคืนนั้นสนุกกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: อ
2: นอกเหนือจากที่เราจะมีกิจกรรมในการสอนอะไรแล้วเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์คือท่านสามารถฝึกลีลาดได้ด้วยตนเองฮะเรามี VCD มีเพลงมีอะไรอะไรเราทำนะฮะฝ่ายชายเริ่มเท้าซ้ายไปข้างหน้า1แล้วก็แยกเท้าขวาไปข้างๆให้น้ำหนักตัวไปบางส่วนเท่านั้นนะครับคืออย่าเต็มเท้าและ2ในขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำหนักตัวกลับมาที่เท้าซ้ายแล้วก็หันตัวไปทางซ้าย

ปัจจุบันนี้ผมไม่มีโรคประจำตัวผมไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีความดันไม่มีเบาหวานเขาบอกปกติมันอยู่ที่ว่าเราเต้นแต่หลังๆมานี่ผมก็เต้นพอประมาณไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่เราล็อกแอนด์โรลผมหัวเขียงอะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันอาจจะเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่เดี๋ยวนี้เราก็เต้นก็ลดหลั่นลงมาเต้นบ้างพักบ้างเราเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้ที่มาเต้นรำเนี่ยนะฮะมันก็ต่างวัยอย่างเด็กเนี่ยนะฮะพฤติกรรมจะเปลี่ยนจากคนที่ซึมไม่พูดกับใครเนี่ยก็จะมาล่าเริงมีเพื่อนมากขึ้นถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนพาสปอร์ตสังคมเขาจะไปไหนเขาก็มีความมั่นใจมีลีลาเป็นส่วนประกอบของงานนี่เขาไปได้สบายเมื่องั้นเขาบอกเมื่อก่อนนี้มีคนมาชวนไปงานเต้นรำนะไม่กล้าไปอ่ะไปก็ไปนั่งเบื่อสูงวัยตอนนี้มาหัดกันเยอะแล้วมาเป็นคู่เด็กครับที่โรงเรียนผมเนี่ยมีตั้งแต่60 70นะฮะมาเรียนกันเขาถือว่าเป็นการออกกำลังพอดีและยิ่งมาตอนเนี้ยนะฮะดนตรีกับลีลาเพลงเนี่ยฮะมันแยกกันไม่ออกพอมีเต้นรำก็ต้องมีร้องเพลงเดี๋ยวนี้คนเต้นรำเป็นต้องร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นต้องมาเต้นรำเป็นก็หัดกันไปหัดกันมาการชอบสองอย่างนี้ก็เลยมารวมกันได้เรื่องประโยชน์ของการเต้นรำเนี่ยนะที่จะได้ผลเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะฮะมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่างเขาก็ต้องมาหัดเต้นรำบางคนหัดเต้นรำแล้วก็หายบางทีเนี่ยมาเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเอามาเรียนเพราะอะไรหมอให้มาเรียนถามว่าอะไรเริ่มเป็นโรคหัวใจเขาบอกว่าให้มาออกกำลังลีลาดเนี่ยฮะมีหลายจังหวะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกเต้นได้ตามวัยตามที่เจ็บความเจ็บป่วยของเรามีหรืออะไรแต่ไรออกกำลังได้ครับบางคนออกกำลังกายแล้วมีความสุขลื่นเลงนะฮะความเจ็บป่วยนี่หายไปนะฮะคือเวลาพักผ่อนนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีมากนักเพราะงานเรามีประจำบางทีเนี่ยบางทีเราอยากจะพักผ่อนวันนี้เขาเกิดอยากจะให้เราไปทำเวิร์กช็อปเราก็

0: ก็ต้องไปเราจะมาคำหนดว่าวันนั้นวันนี้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่างเนี่ยเราก็นั่งดูทีวีบ้างอะไรบ้างบางทีสอนแล้วเหนื่อยกลับไปเราก็นอนนะฮะผมก็คิดว่าบางครั้งความสุขของเราที่ได้พักผ่อนคือเราได้มาทำงานบางทีเรามานั่งรอนักเรียนเราก็นั่งรอด้วยความสุขมีเพลงฟังมีอะไรแต่อะไรสอนให้บุคลากรของเราได้มีความสามารถที่จะสอนเขาให้ดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่พักผ่อนไปในตัวYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวทุกท่วงท่าที่ย่างกรายสั่งสมประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะตัวแบบที่หาใครเทียบได้ยากวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวแนะนำเทคนิคจากนักลีลาดรุ่นเก่าสู่นักลีลาดรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในสิ่งเดียวกัน
2: สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาดวันนี้ท่านจะมาให้ประสบการณ์และสอนลีลาดแก่พวกเราขอให้ทุกคนตบมือต้อนรับอาจารย์บุญเลิศลีลาดหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นนักกีฬาลีลาดทั้งนั้นหัดลีลาดเนี่ยดีนะหัดตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยหนูจะมีสุขภาพดีมีสมองโปร่งมีสมาธิในการเรียนหนังสือดีขึ้นนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนลีลาดวันนี้ครูจะมาสอนจังหวะอเมริกันลุมบ้าอเมริกันลุมบ้าเป็นจังหวะหนึ่งในแบบที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าเบตเตอร์เลตไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสากล10จังหวะที่เขาใช้แข่งในทีวีนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมสังคมไทยเรายังมีเต้นอเมริกันลุมบ้าสมัยก่อนก็ทั่วโลกเต้นแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้นบางประเทศหัดวันนี้เราจะหัดพื้นฐานแม่บทเบื้องต้นให้หนึ่งลวดลายทีนี้ก่อนที่จะหัดเนี่ยก็อยากจะถามความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในใจไหมอยากจะถามเรื่องลีลาดไม่ใช่เรื่องท่าเต้นหรืออะไรนะทั่วๆไป
3: คนที่จะเต้นลีลาดได้สวยงามต้องมีลักษณะอย่างไรครับ
0: คนที่จะเต้นลีลาดต้องมีลักษณะยังไงลักษณะยังไงก็เต้นได้เพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะมีลักษณะไม่ค่อยเหมือนกันแต่เมื่อมาหัดลีลาดแล้วเนี่ยจะหัดจังหวะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเต้นตามลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกคาแรคเตอร์ของจังหวะนั้น
4: รูปร่างและเต้นลีลาดมีผลต่อคะแนนไหมครับในการแข่งขัน
0: ถ้าระดับเยาวชนเนี่ยรูปร่างก็จะสวยหมดทุกคนอยู่แล้วเขาเปรียบเทียบความสามารถกันเพราะฉะนั้นรูปร่างเนี่ยไม่เป็นปัญหานอกจากว่าความสามารถเนี่ยสำคัญกว่า
5: เทคนิคการแข่งให้ได้ชัยชนะของอาจารย์บุญเลิศคืออะไรคะ
0: คือเทคนิคในเรื่องของการเต้นการฝึกอยู่ที่เทรนเนอร์แต่ตัวของเราผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยต้องหนึ่งมีเวลามีสมาธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาดจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
6: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามเข่าตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
7: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาด
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาดเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทํานองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกําลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับ ดนตรีกับลีลาผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันหนึ่งคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนตายเส้นลวดไหมเวลาตายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้ายสามเอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าวหนึ่งถอยขวาหนึ่งแยกสองชิดสามตรงมาสี่แยกห้าชิดหกแล้วก็หนึ่งใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไป1 2 3 4 5 6 1ยก2 3 4อย่าแยกเยอะ5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 1ดี2 3 1อย่าแยกมาก

0: หนูได้ยินชื่อของอาจารย์บุญเลิศมานานแล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด
4: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชัวร์ๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชัวร์หลอกที่สองเร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชัวร์หลอกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชัวร์เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชัวร์หลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชัวร์หลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเริ่มพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
1: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
1: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะอย่
1: างนี้กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากมาหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะฮ
0: ะ
1: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้สองแบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติเราเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยน
0: ะ
1: ยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
1: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
1: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะเนี่ยจบกันอีกอันนึงคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นโรคอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
1: ไม่ใช่มันเป็นได้สองอย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นนะฮะยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมฮ
0: ะ
1: กินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
1: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกันมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่ประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน
0: ะ
1: ที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มี

0: โรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่สองเนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุม
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดแปลงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮะที
1: ่
0: มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะ
1: คือ
0: ในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกๆไม่รู้สึกอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นระยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยร
1: ุ
0: นแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วก็นี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปาก
1: ค่ะ
0: มันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นทารกระบบทางเดินหายใจ
1: ค่ะ
0: ส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกน
1: ี
0: ้พวกนี้ก็จะมีการอักเสบการเสพนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกดไหลย้อน
1: หรือ
0: โรคเกิร์ดเนี่ยก็จะมีมันออกมาใช่ไหมออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
1: ้
0: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่นม
1: ี
0: กลิ่นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก
1: ็
0: จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
1: ค่ะแล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
0: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับม
1: ี
0: ได้ทุกวัยเพราะว่าอยู่ด้วยสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป
1: ็
0: นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กินปากนะฮ
1: ะ
0: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกินปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
1: ะ
0: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งเด็กมันแก๊สไข่เน่าอ่
1: ะ
0: เขาจะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม
1: ่
0: ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะฮะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอาดิฟฟิชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
1: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
0: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหนมาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปาก
1: ค
0: นไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเราปิดปากเราป
1: ิ
0: ดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
1: หลายๆคนทางบ้าน
0: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะที
1: ่
0: เกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรง
1: ั้
0: นคุณหมอก็จะตรวจดูในช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมม
1: ี
0: โรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซ
1: ึ่
0: งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะ

0: ้ทันทีนะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
1: ม
0: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่มันแ
1: ม่
0: นะฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
1: ้
0: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
1: กับแพทย์โรคนั้น
0: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปน
1: ี่
0: ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยฮะ
1: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
0: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วยดีสองตัวนะฮะดีเนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับดีอันแรกคือมันย่อจากคำว่าเดอร์ตี้สกปรกดีตัวที่สองคือไดเอทไม่งั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮ
1: ะ
0: ทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
1: ู
0: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันก็คือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะเป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเมื่อเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบนึงแปรงหมุนง่าย
1: ๆ
0: อันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
1: สนุกกับการแปรงฟัน
0: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเนี่ยเด
1: ็
0: กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได
1: ้นะคร
0: ับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึง
1: นะ
0: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงงี
1: ้
0: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกันแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันงี้ใช่ไหมฮะด้านในแล้วก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปลงแบบนี้อันนี้เป็นแปลงอย่างนี้ฮะแต่แปลงทีละซี่ฮะ
1: ทีละ
0: ซี่เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปลงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปลงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปลงอย่างนี้นะแปลงทิศไหนทิศนั้นเลย
1: ค่ะอ
0: ย่าแปลงด้านไหนถนัดก็แปลงด้านนี้ไปเลยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปลงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปลงเป็นเหมือนนาฬิกา
1: ค่ะ
0: เราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปลงอย่างนี้เหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะมันแปลงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาดมันจริงไม่ใช่จะต้องแปลงเนี่ยให้แปลงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปลงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปลงเนี่ยเรามักจะแปลงที่ฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเน
1: ี
0: ่ยเราแปลงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วก็สะอาดดีแล้วบ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่น้ำก็จะป้องกันฟันเรา
1: อัน
0: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเฮ้ยมันทนไม่ได้อะมันแย่ๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮ
1: ะ
0: เราก็ทำท่าแบบกุ๊บปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราก็จะเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
1: ้
0: ว
1: หลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
0: คืออันนี้ก็
1: ทำพร้อมกันเลย
0: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮ
1: ะ
0: ที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากลิ่นปากต่างเนี่ย

0: ต้องแปลงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลย
1: ค่ะ
0: แต่ท่านจะแปลงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปลง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขาไกลนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
1: ะ
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟลูออไรด์มีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันได้เยอะฟันได้ฟลูออไรด์เนี่ยนะ
1: คร
0: ับเราก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผิวพรรณได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100%เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงในฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100% เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยท่านใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค่ะ
0: บาดเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติ
1: อัน
0: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าท่านทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน้ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยยาฟันที่ฟลูออไรด์2นาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมือใหญ่อย่าทานจุบจิบ
1: ค่ะ
0: นะแล้วท่านก็ถ้าให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท่านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
1: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงอย่างนี้นะคะ แล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้องน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปนะคะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วเราก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบังสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบางสัก2ที

0: สองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะฉะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดออกมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมิหนึ่งอาจจะได้รสชาติหนึ่งแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วย เป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะความที่เรากินมาแล้ววันนึงพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4คนฉะนั้นเปิดเพื่อ

0: ขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำ
1: ส่งต่อ
0: ส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

เราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกระปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียว

0: กินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากค่ะแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเน
1: า
2: ะ
1: จริง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: แต่พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อน
1: ครับ
2: รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนแล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันเนี้ยก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
2: ่
1: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่

เมื่อก่อนนี่แบบไอ้นี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งอะคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเนี่ยมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูนี่ตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว
2: ่
1: งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้
1: อง
2: หน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกว่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากค่ะภูมิใจในตัวคุณพี่เขาว่าไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพีมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมพ์เพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ

มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพรถมันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขัดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: อะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ได้ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคม

0: เล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้พี่เชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: จัดผิดครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่าจะมันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
0: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอ
1: ครับ
0: ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้ค่ะ
2: เสน่ห์ของมาเธอร์โรสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้าพิม
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิม
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าทว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมอายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่เสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียว มันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ยะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉาม
1: ิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉาม
1: ิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานา

0: รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิปุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมหาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนา

ศาสนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาทั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกันมาจากบ้านมาณสถานสถานลานบุญอาราชนิเวศมฤคทายวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในการมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่การที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแตกต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในการที่6จุลพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในการนี้อานิสงส์เขาบอกว่าจะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่วมบุญติดกันเทศที่ภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ร่วมบุญบูชาทำอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะ เพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในการที่7มหาพลสืบไปก็มีละกาลบัดนี้

ให้สิ้นทุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มากครั้นพี่จะฉันจงฉันเถอ

ยังในพระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานในทรง

การจะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

เนตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พราหมณ์ยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชีเท่าทลิทกให้รับประทานมูลพลาหารของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลาอรุณโอทัยจึงพาพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิธีจึงยกทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชีจำเรียมมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งประคาถากล่าวถึงเ ท่าชราตาจูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณาศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านฤษีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤาษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูโชคเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คีรีมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชะนี้ชูโชคก็กล่าวตอบอัจจุฤาษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดรมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเวสสันดรเสียหน่อยภายในใจของอัจจุตฤษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกแต่เดิมมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวานิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟให้ดีเนอะรู้ฟันขโมงเลยทีนะพระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อจจุตฤษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมกับพระสันดอนได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าอัจจุตฤษีก็จำใจเชื่อเพราะต้องปล่อยให้ชูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบารมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชราตาชูชกมันไปก็เลยบอกให้ชูชกพำนักพักพิงที่บรรณาศาลาอาสมเสียก่อนนั้น1 คืนบรรรุ่งพุ่งตื่นก็ค่อยจากจรในยังไม่สาย

0: มาพันนี้เคียวต่างเพศ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันเคียวแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
0: ้เคียวต่างเพศ
1: เคียวที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
0: คียกกับเพ
1: ่คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: คียกกับเพ
1: ่คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้คียกกับเพ
1: ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
0: ้คียกกับเพ่
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
4: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านธรรมก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามานุภูก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้ขอไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดรุ่นเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาบอกจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็มีการต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านถ้าก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาข้อไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือ3ศอกแก่ๆแล้วท่าน3ศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่หลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบทจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นต้องเป็นคนใจบุญทานศีลภาวนาต้องบำเพ็ญว่าคนบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นคนใจดีท่านปรับสภาพจิตใจดีพฤติกรรมดีแล้วเวลารับสินเนี่ยนะหน้าสวยปากสายใจสุขนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตใช่ไหมสัมมาสัมพุทธัสสะปากสวยท่านพุทธังสรณังคัจฉามินอบน้อม
เวลาถวายทานก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปากสวยหน้าสายใจสุขงามเปล่งเสียงงามถ้าหมกบิบงามบอกไปแบบไม่ดีท่านออกเสียงซะความเป็นคนใจบุญนั้นเป็นพระคุณยิ่งพระคุณต่อใครต่อลูกหลานเพราะแล้วลูกหลานเขาเลี้ยงเรามาและจะทำกุศลให้เขาเป็นพระคุณต่อเขาพระสงฆ์ข้าเจ้าท่านก็รักท่านก็เมตตาเด็กท่านก็เมตตาท่านก็สวดมนต์ให้หน้าตาท่านก็หลับตานึกถึงหน้าแต่ผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะกล้าลงมือเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงทำไมใจกว้างอย่างน้ำปิงท่านพระครูพระจันทร์โสพลชอยสนนท่านละไว้ในที่หมายว่าปิงวังยมนาถคือแม่นาคเจ้าพระยาแต่กรอนที่ท่านแต่งมันบังคับคือเป็นคนมีที่มีจิตใจเหมือนแม่น้ำแปลว่าอะไรมาแล้วเย็นใจมาแล้วชำระกายมาแล้วพึ่งพาอาศัยได้มาแล้วเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นลักษณะของน้ำและมีความเป็นธรรมคนร้อนมาใจกว้างอะมาร้อนมาเดือดร้อนมาเอาไปเอาช่วยกันไปก่อนคนมันก็คลายความเดือดร้อนไปได้เชื่อกันไปก่อนร้อนอกร้อนใจมาร้อนตัวมาลงแม่น้ำเย็นร้อนอกร้อนใจมาคนใจดีก็ให้ยอมให้ปรับทุกข์นั่งฟังการปรับทุกข์ตาดูหูฟังตาดูหูฟังนั่งนานตาดูหูฟังนั่งนานเอาพูดไปเอาพูดไปกินน้ำไปด้วยไปกินน้ำไปด้วยนี่คนเขาเรียกคนใจกว้างเหมือนแม่น้ำถ้าคนจะฟ้าเหมือนแม่น้ำอย่างนี้นะท่านเป็นที่รักนับถือเคารพบูชาเราจะบูชาเราเห็นคุณค่าของน้ำอย่างไรของแม่น้ำอย่างไรนะเราก็เห็นคุณค่าของเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างนั้นและเมื่ออาศัยแม่น้ำแล้วเขาต้องรักษาแม่น้ำเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้ำปริงนะเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยินดีใจเป็นผู้ใหญ่อย่าตบสัตว์คบกับใครครบจริงไม่ครบต้องไม่ครบจริงๆเขาจะได้เข็ดขามเขาจะได้เข็ดขามเรื่องความประพฤติของเขาแต่เมื่อคบกับใครแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจทุกคนก็ดีใจว่าใจจริงคนที่ใจจริงคนใจไม่จริงเนี่ยท่านเป็นที่ไม่สบายใจของคนอื่นเพื่อโกหกตลกกินปิ้นป้อนคอนคอร์ดเป็นคนใจไม่จริงมีแต่ตลบตะแรงครบแล้วก็ซวยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจดีใจที่ได้คบคนนี้โอ้โหดีใจถ้าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะผู้ใหญ่ใจต้องเป็นคนสู้ชูต้องใจหนักอย่าวู่วามปราศจากอคติสี่ประการไม่เอียงเพราะว่ารักเพราะเป็นคนของเราไม่เพราะว่าโกรธไปตัดรอนไปเบียดเบียนไปบดบังเขาไปกีดกันเขาไม่เอียงเพราะกลัวตัดสินได้ตามความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์ไม่เอียงเพราะหลงต่ออามิสสินจ้างหรือปราศจากความรู้เป็นผู้ใหญ่ต้องใจจริงเขาจะนับถือเอาเป็นผู้ใหญ่ต้องใจหนักจะนั่นคือละมีความตระหนักฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจฟังล่างใครเขามาพูดที่ระดับต่ำก็ฟังเขาไปก่อนฟังบนไอ้ที่ใหญ่กว่าก็ฟังบนใครไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตัดสินได้หรือสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะใจหนักหนักเอาไว้ชนะหมดที่วัดหนองกลับอับัวอาตมาเข้าไปในฐานะเป็นคณะการจากนักภาคสมัยนู้นลำบากท่านไม่สบายไหมตอนนี้หรอกต่อมาก็ส่งพระครูไกรวัดนครสวรรค์ไปเป็นเจ้าอำเภอต่อมาก็เป็นเจ้าคุณท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมถ้าเราตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนี่มีดหมอท่านแพงนะมีดหมอท่านทำจากเหล็กขอบบาท
ที่บาทมันพังแล้วปฏิวิตหมอแล้วถ้ามีช้างหลายตัวเอาไว้สร้างวัดเอาไว้ช่วยชาวบ้านถ้าช้างตายเมื่อไหร่ท่านจะเอากระดูกมาทำอะไรปลอกมีดแล้วเอางาช้างเนี่ยมาแกะเป็นพระเครื่องบ้างที่เหลือก็ที่ปลอกงาช้างมาแล้วก็ทำเป็นด้ามมีดหมอปลอกมีดหมอแล้วก็ใช้อะไรใช้เงินบัตรกรีเอาถ้าก็ลงยันด้วยนะด้วยเหล็กขอบบาทถึงได้ขังนะเพราะเหล็กขอบบาทส่วนใหญ่พระท่านเสกแต่ดีนี้ขอบบาทเป็นสเตนเลสท่านเหล็กขอบบาทไม่มีความหมายเป็นบาทหล่อแล้วขนาดใหญ่เกินพระคุณเจ้าลงพิจารณาดูเถอะเพราะไอ้เหล็กเพราะไอ้บาทสเตนเลสเนี่ยพระวินัยเสียไปกี่ข้อแล้วเวลาอุ้มไปเนี่ยไม่ได้มีสง่าราศีเลยยังคนท้อง9เดือนท่านดูไม่น่าดูเท่าไหร่แล้วคนทำบาทสเตนเลสก็เหมือนกันลองทำให้รูปทรงแบบโบราณสิศึกษารูปทรงแบบบ้านบาทเขาเนี่ยแล้วปิดฝาเนี่ยมันไม่ร่วงบาทสเตนเลสเดี๋ยวนี้นะท่านปิดฝานะฝาบินหมดท่านก้มลงหน่อยฝากระจายเพราะทรงมันป้อมมากมันป้อมแค่ลูกจันนะท่านลูกพ่อทองอ่ะมันจุได้จริงแต่ฝามันไม่อยู่ต้องเอาฝาถักแล้วเวลาพระบิณฑบาตก็นะต้องเปิดบาททำไปละทำไปกระดุมชีนไว้ข้างเนี่ยเวลาเปิดบาทมาแล้วนะบางทีพลัดมือไปนะกระดุมอะไรฝาบาทก็ห้อยอยู่ข้างบาทนั่นแหละใหญ่เกินใหญ่เกินพระวินัยใหญ่เกินกระเพาะบาทเนี่ยเขาทำให้ขนาดเท่าหัวกะโหลกกับกระเพาะเท่านั้นนะสองกะกะโหลกกับกระเพาะจึงไปทรงรูปบาทแต่ว่าวินัยมันเสียไปหลายข้อในการรักษาบาทในการดูสนิมบาทในการระบมบาทหรือรมบาทในการรักษาบาทในความมัธยัสถี่ถ้วนเสียวัฒนธรรมไปเยอะนี่หลวงพ่อท่านก็ตีอะไรตีมีดขอบบาทที่มันบาดมันทะลุแล้วจนซ่อมไม่ได้แล้วมีดราคาแพงปัจจุบันนี้ก็หลายแสนนะท่านนะเป็นล้านก็มีถ้าซื้อประวัติได้เป็นล้านก็มีคณะมิตรอาคมเป็นมิตรอาคมแกว่งไปในน้ำมนต์ในท่านศักดิ์สิทธิ์พอๆกับน้ำพิพัฒน์สัตยานะไล่ขุนไล่ของท่านที่เข้าเนื้อเข้าตัวออกหมดอาตมาเคยได้มา3เล่มไปนครสวรรค์ก็ถวายมาเห็นว่าอาตมาชอบเรื่องคาถาอาคมความจริงเรื่องเทศน์นี่ก็ธรรมดาท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังคับหน้าที่บังคับประเทศแต่เรื่องคาถาคมชอบมากเขาถวายมาหลวงพ่อเดิมท่านเป็นผู้ใหญ่ใจหนักท่านเจ้าคุณไกลท่านบอกว่าวันหนึ่งก็เกิดเรื่องว่าชาวบ้านทะเลาะกันก็กำนันก็พาลูกบ้านมาที่วัดตอนเย็นหลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่บนศาลาสลากก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันท่วมไม่มากคำนั้นก็เรียกหลวงพ่อออกมาเดี๋ยวนี้หลวงพ่อต้องออกมามันเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อกำลังทำวัดท่านก็นะยกมือไหว้พระรับสังฆาอยู่ทำวัดก็เดินมาเกาะขอบสลาที่เป็นรั้วไม้มองไปในท่านกำนันอยู่ตรงกลางและคนที่มานั้นนะล้วนแล้วแต่มีอาวุธนะมีทั้งมีดทั้งไม้ตะบองมีทั้งแหลนมีทั้งปืนเถื่อนท่านก็มองที่โยมวัดเราทางนั้นแล้วถามว่ากำนันแกมีธุระอะไรกับข้าแล้วไอ้พวกนี้มันมากันทำไมเนี่ยเย็นจะค่ำอยู่แล้วมาทำไมผู้ชายก็ยิงกันสองฝากผู้หญิงก็ยิงขนาบนะข้างใครข้างมันมีปัญหาหลวงพ่อปัญหาอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินให้ได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรในมือกำนันก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งตายแล้วตัวอะไรหลวงพ่อต้องตัดสินได้ว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกจิ้งเหรนหรือจังเหรนหลวงพ่อถ้าเกิดใช้สติปัญญาพอเป็นพระใจหนัก
เป็นไงล่ะกำนันไหนแกลองเล่าให้เขาฟังสิกำนันก็บอกหลวงพ่อมาไอ้สองคนนี้ออกมายืนข้างๆกำนันอันนี้เป็นคนลาวคนอีสานมาถางที่อยู่แถวนี้มาจับที่อันนี้เป็นคนไทยภาคกลางมาจับที่เมื่อเช้าเมื่อบ่ายเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยพ่อมันไปออกไปหาอะไรอาหารป่าด้วยกันแล้วมันก็ทะเลาะกันเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมถือเนี่ยถือหางอยู่เนี่ยหัวแบนแล้วไอ้ฟังไอ้ฟังภาคคนภาคกลางคนไทยก็บอกว่ามันถามว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรถามไปคนอีสานอีสานบอกเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะเพิ่นว่าวจังเหลนเนาะพระท่านบอกบ้าไงเขาเรียกจิ้งเหลนกูไม่จังเหลนบอกแม่นเพิ่นว่าวจังเหลนอีหลีอีหลีตัวด้วยนะอีหลีตัวนะไอ้คนไทยบอกขออภัยท่านผู้ชมเริ่มขึ้นภาคกันแล้วไอ้ลาวบ้ามึงไปดูซิน้ำมันจังเหลนมันมีขายไหมไม่มีเราไปซื้อน้ำมันจังเหลนให้ตายก็ไม่มีมีแต่น้ำมันจิ้งเหลนเพราะแม่นนะเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าจังเหลนอีหลีโถไอ้ลาวหน้าโง่เขาเรียกจิ้งเหลนพอขึ้นชาติตระกูลไอ้นั่นก็บอกบักไทยนี่เนาะบอกหูเฮืองพลว่าจังเหลนก็ขึ้นไอ้ลาวไอ้ไทยกันเมื่อทะเลาะกันแล้วมันก็บอกเอางี้ไหมไปถามกันไปถามบ้านกูแล้วถามบอกไปถามบ้านกูว่าเขาเรียกอะไรกันแน่ก็เลยสองคนช่วยกันดักจิ้งเหลนแล้วก็ตีจิ้งเหลนมันก็ตายเลยหลวงพ่อมันก็ไปบ้านคนไทยคนไทยบอกโอ้ยไปบ้านไหนเขาเรียกจิ้งเหลนไอ้ลาวบ้าขออภัยนะนี่มันในเรื่องนะท่านตามเรื่องที่เล่ามันจะว่าคนลาวนะเขาเรียกจิงเหลนใครเรียกจังเหลนแล้วโอ้ไอ้นี่มันก็บอกงั้นไปหมู่บ้านค่อยบ้างสิไปถามคนบ้านค่อยบ้างมันก็ไปถามคนบ้านมันไอ้ไทยก็ตามไปคันนี้เป็นกลุ่มเลยบ้านไหนไม่ได้ก็บอกจังเหลนเมื่อตกลงไม่ได้มันก็มาหาผมมันบอกต้องให้กำนันตัดสินมันพอถามแล้วมึงตัดสินยังกำนันผมก็บอกว่าพอโทรมาเรียกอะไรก็ได้หมดแล้วแต่ภูมิภาคอย่างเช่นฝรั่งเนี่ยคนไทยเรียกฝรั่งเอาคุยสารก็เรียกบักสีดาผมก็ยกตัวอย่างให้มันอะไรนะสีเหลืองๆฟักเดี๋ยวไม่ใช่ฟักอะไรล่ะฟักทองคนไทยเรียกฟักทองคนอีสานเรียกบักอื้อใช่ไหมเนนาคนไทยก็เรียกเนนาถ้าอีสานก็เรียกบักเขียบอันนี้คนไทยเรียกพุทราอันนี้บอกมาทันบักทันนะบอกบักทันมันก็ผมก็บอกอย่างนี้มันบอกว่ากำนันจะเอาอะไรก็เอาสักเรื่องหนึ่งจะเอาจิ้งเหลนก็จิ้งเหลนจังเหลนก็จังเหลนเพราะผมท้าพนันกันแล้วให้กำนันมาตัดสินค่าละ 2,000 ลงเงินมาได้ค่าละ 2,000 นั่นมันว่าไงมันไม่ยอมมาบอกให้ตัดสินอย่างเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อต้องตัดสินว่ามันคือตัวอะไรกันแน่จิ้งเหลนหรือจังเหลนหลวงพ่อท่านก็มองเชิงวิเคราะห์ท่านก็นึกในใจทุกคนมีอาวุธในมือมาหมดนี่คนบ้านเราทางนั้นคนทำบุญวัดนี้ทางนั้นเลยถ้าตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันแพ้พนันกันแต่แพ้พนันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องเงิน 2,000 มันก็สำคัญแต่ต่อไปคนบ้านนี้ซึ่งทำบุญวัดเดียวกันจะไม่ถูกกันเพราะมันยืนคนละฝากแล้วเนี่ยท่านก็นึกในใจว่าเมื่อจบจากนี้ไปแล้วจะมีศพเกิดขึ้นจะมีการฆ่าฝันกันเกิดขึ้นก็นะเอาหลวงพ่อเอาไงจริงหรือจังเหลนหลวงพ่อบอกก็ดุคนทั้งหมดเพราะท่านมีสิทธิ์จะดุไงเพราะสัญญาก็บวชทัดบวชกับท่านทางนั้น
และเคารพนับถือท่านทั้งนั้นและทุกคนก็พกพระท่านทั้งนั้นเขาบอกพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยไอ้กำนันก็ไม่ไปลบเป็นพายมาคุณจะตัดสินให้ไอ้ตัวเนี้ยนะเขาเรียกไอ้ตัวจงเล็งเว้ยทุกคนอ้าปากค้างท่านกำนันถือหางไอ้ตัวเนี้ยปล่อยแล้วตกกระจายอ่ะมันโผล่ไปที่ไหนไอ้ตัวจงเล็งทุกคนวางอาวุธหมดนะกราบหลวงพ่อกันโอ้โหกราบชื่นใจหลวงพ่อยุติธรรมที่สุดกลับบ้านเดินกอดกันคุยกันเห็นไหมเราหลวงพ่อรู้จริงเนี่ยไอ้ตัวจงเล้งเนี่ยช้าก็มาเป็นพระท่านมาทำบุญนั่งกันเหมือนเดิมนั่งกันไม่มีคนอีสานไม่มีคนภาคกลางท่านคุยกันที่หลวงพ่อทั้งคืนแล้วท่านพอฉันเพลพอฉันเช้าเสร็จเป็นพระนี่ท่านก็นายก็ลุกขึ้นประกาศการสละอ้าวเมื่อวานเรามีปัญหากันเรามีปัญหากันแล้วเราให้พ่อตัดสินเพราะฉะนั้นใครที่ลงพนันกันไว้ข้างละ 2,000 ให้เอาเงินมารวมกันแล้วถวายหลวงพ่อไปทุกคนเอามาอยู่เงินมาหยอดผ่านในท่านพอหลวงพ่อตัดสินแล้วเนี่ยได้ 4,000 กว่าบาทสมัยนู้นยกมาถวายหลวงพ่อยิ้มคนยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงพ่อจะบอกว่าเราก็ยังไม่มีโบสถ์นะเอามาสร้างโบสถ์ไม้กันสักหลังเถอะจะได้บวชพระทำสังฆกรรมได้เอาพอแกกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวบ่ายวันเนี้ยมาขุดหลุมกันแล้วฉันจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างโบสถ์กันแล้วเอาเงินเนี้ยเงินที่พอแกบริจาคกันนี่แหละมาเป็นทุนสร้างโบสถ์พอถึงเวลานัดกินข้าวกินปลาเสร็จทุกคนก็จัดแจงนะฮะเอาพลั่วเอาเสียมเอาจอกันมาขุดในจุดที่หลวงพ่อท่านดูตามเขาเรียกตามปูมคือการสร้างโบสถ์นี้เขามีปูมนะท่านนะว่าพระสงฆ์จะอยู่ตรงไหนปูมนี้เป็นปูมอะไรถ้าเป็นของจีนเขาเรียกอะไรนะห่วงจุ้ยมันสร้างเฉยๆไม่ได้ถ้ามีปูมแล้วก็กำหนดปูมสร้างโบสถ์ซะก่อนกันที่ไว้ก่อนถึงจะสร้างไม่ได้แล้วค่อยสร้างกุฏิพระสร้างห้องน้ำสร้างส้วมสร้างเมนมากันหลวงพ่อท่านก็ลงอักขระเลขยันลงไม้มงคลแล้วท่านบอกอ้าวกำนันแกไปไอ้ตรงที่แกยืนเมื่อวานสิไปหยิบไอ้ตัวจงเล้งให้มาหน่อยพอท่านเอาทุกอย่างลงเป็นมงคลลงแล้วท่านก็ไอ้ตัวนี้หยอดลงไปบนนั้นบนหลุมศิลาเลิกและให้กลบหลุมทันทีท่านปรากฏว่าคนเริ่มใสทุกคนมีอะไรตัดไม้ได้อะไรได้ซึ่งฝังเอาไว้แล้วว่าร่วมสร้างโบสถ์ไม่นานท่านโบสถ์เป็นโบสถ์ไม้ที่ถาวรที่สุดเป็นโบสถ์ไอ้ตัวจงเล็งนึงท่านวัดหนองกลับอำเภอหนองบัวนี่ท่านเจ้าคุณไก่ท่านเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็นึกเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะตอนนี้ผลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องรัฐศาสตร์บางอย่างทุกท่านต้องเข้าใจว่าวิชาการทุกอย่างเราต้องไขครวนท่วนทีรัฐศาสตร์แปลว่าการบริหารมวลรวมของสังคมประเทศชาติศาสตร์อื่นๆรัฐมนตรีอื่นๆนั้นก็ถือว่าเขาที่บอกมีมหาไทยเป็นแกนกลางและมีสำนักนายกในปัจจุบันนี้นอกนั้นวิชาการต่างๆแม้แต่ศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์ทั้งนั้นเพื่อเกิดความสงบสุขท่านที่กล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ชนะรัชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจพระสวดมนต์ไหว้พระประเสริฐอ่านพระธรรมคำสอนรู้จักพิธีกรรมเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจยิ่งง่ายใจเย็นเป็นผู้ใหญ่ใจสายยิ่งใหญ่เอ่ยเข้าถึงศีลสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ทั้งหลายจะถือว่าเป็นคนใจดีคนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีให้จำไว้คนใจดีมีแต่คนล้อมรอบกายคนใจร้ายมีแต่คนหายหนีจึงฝากเป็นข้อคิดในข้อสู่ชูต่อท่านทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นเกณฑ์สารให้ทุกท่านอยู่มรรคผลนิพพาน
ขออวสานเอวังก็มีด้วยประการ

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมา

าข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืม

เรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับ

องค์จำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะ

ออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมการทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คยได้ยินหลายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข

0: แถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาทแต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่ามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คทีแคทีมาหายายสิโอ้ยเรานี่แคทีนี่ป่วนใหญ่จริงๆนะเป็นลิงทะโมนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทะโมนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานอะซนปวดไปปวดมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทะโมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดูว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ชัวร์หน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาค่ะหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึงอะ
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: รอคะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนอะที่เนี่ยเป็นของสูงนะไม่มีใครอะได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายอะจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย
2: ์ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้มีต้องซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากจะให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมดเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงยิ่งฝันนั้นนะได้ไหม
1: ได้
2: ไหม
1: ดี
0: ค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะมันจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลกแค่ไหน
1: โอเคครับขอบคุณมาก
2: คร
1: ับ
2: ผมครับผมไปทางนี้เลยทางนี้เลย
3: ไปไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
4: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสดไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
4: คราวนี้ผมว่าจะเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มแต่ขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจด้วยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมข้างข้อมือเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูก้นลงก็ดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาและจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์หนึ่งมีทศกัณฐ์สองมีลิงคือหนุมานสามพระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจไหมไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไร
2: ลิงค่ะ
1: โอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยนะนี่แหละแตกต่างกับคนอื่นอีกท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้ดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีที่ลูกทำมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเย่เลยกดไม่เย่เนี่ยทีไม่ได้นะต้องเชียร์เอาหมายเอานับทำไมอ่ะเป็นไงเจ็บมากอะไรเก็บแล้วเห็นไหมให้กูไหมอ้าวมาลุยเอาละนะหนึ่งอ้าวมองที่จะก้มสองสามเอาไม่เจ็บดิเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหม ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกไหวไหม

0: พร้อมกันพูดเอาย่ำตะลึงตึกย่ำตึกกระทึกเท้าตึกกระยกขาลายเอายกซ้ายขาไหนซ้าย
1: ซ้าย
0: เออหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มนะมึงเอาเอาต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันให้ทันครับให้ทันไม่ทันทันไหมอื้อเอองั้นน่ะมองมองมองนั่นแหละ20อ่ะ20ย่อเอามือลงเอามือลงลุกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าขาวลุก

0: เราเป็นคนลากเขามาค่ะจริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานแล้วก็กับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ตนเองก็มีหน้าที่สำคัญในการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่มาฝึกขนในวันนี้ครับซึ่งเมนูที่คุณยายจะทำให้เด็กๆทานในวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองครับส่วนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
0: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียวนะ

0: ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากไหมนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: กระทะวิ่งแล้วล่ะ
0: กระทะเหมือนวิ่ง

0: แล้วก็พยายามเท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บแบบนี้จากนั้นให้เราก้มหลังแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปราบปื้มไหมปราบปื้มค่ะโอ้เราทำสุดฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
2: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะเจาะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติ

จากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากกันนะพอสอนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะก็จะได้มากที่สุดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็พบความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะระหว่างนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ด้อยโอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองแล้วว่าแกมีความสุข

0: หนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกันอ้าวเด็กๆอาหารมาแล้วฝีมือยายจ๋าแคทที่ค่ะโอ้ยค่ะเดี๋ยวชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะสนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมอ้าวหนูตีมั้งได้ไหมอ้าวลองดูอ้าวมาฮึบปั๊บแหมฮึบปั๊บปั๊บโอ้ยมองอ้าวโอ้ยเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: พอโตแล้วแม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนโขนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารกันเสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขนาดเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวค่ะเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบท่านนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาหรอคะตีลังกาหรือต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้อ่ะค่ะลองมาเรียนโขนดูแล้วรับรองจะสนุกแน่
5: มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วอยากให้เด็กๆนะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นเตะโดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับวัฒนศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนงั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรถ้าเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง

0: อีกเรื่องนึงที่หมออยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
1: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย